0: าดในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้เวลา 14:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศ

0: ที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
4: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
3: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและ

0: ประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ขณะนี้เวลา7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพ ขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง

0: ธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิทวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
0: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียว

0: พานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัซซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
2: 1นาทีกับกปท. ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
11: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุด นะครับมากกว่าเรา

0: ายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
1: ะ
0: ครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
1: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างก็คือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
1: อ๋อค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดเป็นหลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกกันเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
1: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ย เกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆ5ล้านอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทํางานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทํางานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจาก

0: ธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
5: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
4: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
6: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
4: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหาร

0: จัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
4: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
3: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะครั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบและแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการ

0: ทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนิโย 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือป

0: เป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
0: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
9: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวัง ท่านเรียกว่าอิน

สี่สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดเพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้แม้จะเป็นเศษ1/4ก็พอหมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทำทั้งหมด

และขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งหรือแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหินสมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อื่นเพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้นตีกันไม่ใช่ร่วมมือกันจึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคนต้องหาที่อยู่ก็หาอุโมงค์หาถ้ำต้องหาอาหารคือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มีหรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เองไปล่าสัตว์กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้นก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็ปฏิบัติได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่15ตุลาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับรวินาไมบ่ายคล้อยนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้คุยกันกับอาจารย์อ้นดร.พทูสิริรัตนการช่วงหน้ามาคุยกันค่ะส่วนวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ละวันเนี่ยก็จะมีหลายเวทีนะคะก็เรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นงานใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็จะมีทางผู้บริหารมีทางรัฐมนตรีแล้วก็มีทางผู้นำองค์กรต่างๆนะคะจะได้มาแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆที่ประเทศไทยจัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศ Bangkok Blueprint ที่จะเดินหน้าสู่การปฏิบัติงานจริงนะคะที่เป็นเรื่องของการร่วมกับหลายๆองค์กรในการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นี่ก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมาร่วมกันด้วยนะคะดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ทาง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะที่ประชุมกันก็มี Bangkok Blueprint ที่เรียกว่าเป็นแผนปฏิบัติการกรุงเทพเป็นกรอบยุทธศาสตร์ระดับโลกที่จะรับมือกับการหลอกลวงทางการเงินดิจิตอลนะคะก็จะมีรายละเอียดเป็น12ข้อพิจารณาใน5เสาหลักค่ะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญคือเรื่องของการผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริงนะคะโดยในการประชุม IMF World Bank Annual Meetings ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเวทีนี้เนี่ยเรียกว่า Bangkok Blueprint Implementationก็เป็นการให้หน่วยงานต่างๆมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลทางการเงินและองค์กรระหว่างประเทศนะคะตั้งแต่เรื่องของมาตรการป้องกันการตรวจจับการสกัดเส้นทางเงินของมิจฉาชีพและอุปสรรคด้านกฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งการเสวนาครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินมีสำนักงานการเงินฮ่องกงมีธนาคารกลางมาเลเซียแล้วก็ผู้แทนจากสิงคโปร์มาร่วมกันถอดบทเรียนนะคะซึ่งทุกองค์กรเนี่ยมีข้อสรุปร่วมกันว่าเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์จะพึ่งพาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าระบบธนาคารอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่ายังต้องอาศัยความร่วมมือทั้งบริษัทโทรคมนาคมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผู้ให้บริการชำระเงินแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อจะป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นทางค่ะในบ้านเราเนี่ยก็มีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณดารณีแซ่จูท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการปราบปรามภัยหลอกลวงทางการเงินของไทยช่วยลดปัญหาแอปพลิเคชันดูดเงินหรือว่าการโอนเงินออกจากบัญชีโดยที่เจ้าของบัญชีไม่ได้ทำรายการเองได้อย่างมากเลยนะคะหลังจากที่มีการยกระดับเรื่องของภาคการเงินแล้วก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเปลี่ยนมาใช้วิธีหลอกให้ประชาชนยินยอมโอนเงินด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากความเปราะบางทางเทคโนโลยีสู่ความเปราะบางของมนุษย์นะคะซึ่งทางแบงก์ชาติร่วมกับจุฬาเขาก็มีการสำรวจประชาชนประมาณ 7,000 คนค่ะบอกว่า3ใน4เนี่ยเคยเจอกับการหลอกลวงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีการศึกษามีความรู้ทางการเงินก็สะท้อนว่าทุกคนทุกอาชีพนะคะสามารถมีความเสี่ยงได้ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นการปิดช่องโหว่ทางเทคนิคเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าการแก้ไขความเปราะบางทางพฤติกรรมนี่ก็เลยเป็นที่มาของการนำ Bangkok Blueprint มาเป็นมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อจะจับสัญญาณแล้วก็ยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัยก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมีการใช้ข้อมูลบัญชีม้าร่วมกันระหว่างธนาคารมีกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1441แต่ว่ายังมีเรื่องของข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะทางธปท.ก็เห็นว่าระยะต่อไปเนี่ยต้องขยายความร่วมมือไปยังบริษัทโทรคมนาคมผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่เริ่มติดต่อกับมิจฉาชีพแล้วก็ผลักดันให้ภาคเอกชนเนี่ยร่วมรับผิดชอบและลงทุนในระบบป้องกันภัยมากขึ้นนะคะทางด้านของคุณจายทอมสันค่ะเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินนะคะหน่วยงานนี้เนี่ยชื่อว่า Financial Action Task Force หรือว่า FATF นะคะก็บอกว่าความท้าทายของการปราบสแกมเมอร์เนี่ยคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชญากรรมหลายครั้งมิจฉาชีพสามารถปรับวิธีได้เร็วกว่าหน่วยงานกำกับดูแลตรงนี้ล่ะค่ะจะเท่าทันได้ยังไงโดยเฉพาะเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำงานข้ามประเทศแล้วก็ใช้ระบบการเงินเป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายหรือว่าฟอกเงินนะคะซึ่งทางองค์กร FATF เนี่ยเขามีเรื่องของการตรวจสอบตัวตนลูกค้าการป้องกันการฟอกเงินแล้วก็ติดตามธุรกรรมต้องสงสัยรวมไปถึงต้องมองไปถึงเทคโนโลยีใหม่อย่าง Deepfake เนี่ยที่อาจจะถูกนำมาใช้ปลอมแปลงตัวตนในการเปิดบัญชีหรือว่ายืนยันตัวตนทางการเงินนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละประเทศในการนำไปใช้จริงด้วยนะคะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยทาง FATF เขาก็บอกว่าจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องภัยคุกคามเส้นทางเงินผิดกฎหมายแล้วก็การระบุรูปแบบแหล่งที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์รวมไปถึงการยกระดับศักยภาพหน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการมีระบบข่าวกรองทางการเงินที่จะตรวจจับธุรกรรมผิดปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกประเด็นที่สำคัญค่ะก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐเอกชนทั้งธนาคารระบบโทรคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อจะสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับเครือข่ายข้ามชาติอย่างเป็นระบบให้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ที่น่าสนใจค่ะก็มีจาก

ทางฮ่องกงนะคะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์จากผู้อำนวยการบริหารสำนักงานการเงินฮ่องกงนะคะคุณเรมอนชาเนี่ยบอกว่ารูปแบบการฉ้อโกงทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทั้งการหลอกลวงผ่านความสัมพันธ์ที่เรียกว่าโรแมนต์สแกมหรือว่าการหลอกลงทุนนะคะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับมิจฉาชีพขณะที่การออกกฎหมายการปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลเนี่ยต้องใช้เวลาก็เลยทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเขาต้องพัฒนาระบบตรวจจับและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งฮ่องกงเองเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารมาตั้งแต่ปี66แล้วนะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องของกฎหมายที่จะแบ่งปันข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยนะคะซึ่งทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถสกัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้ประมาณทั้งหมด130 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงไม่น้อยเลยนะคะในช่วง10 เดือนก็สะท้อนว่าการเชื่อมข้อมูลเนี่ยสามารถหยุดเส้นทางเงินได้ก่อนที่มิจฉาชีพจะเอาเงินออกสู่นอกระบบนะคะก็บอกว่าบทเรียนสำคัญคือต้องเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดแล้วก็ขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากธนาคารไปสู่โทรคมนาคมไปสู่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่ากระบวนการหลอกลวงจำนวนมากเนี่ยเริ่มต้นจากนอกระบบธนาคารค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะดังนั้นความร่วมมือข้ามประเทศเนี่ยทางฮ่องกงเขาก็มองว่า Bangkok Blueprint ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามาตรฐานกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบการเงินโลกเนี่ยกำลังพัฒนาการโอนเงินข้ามพรมแดนให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกด้านก็ต้องเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบสกัดธุรกรรมของมิจฉาชีพควบคู่กันไปด้วยนะคะทีนี้มาดูทางมาเลเซียค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางของมาเลเซียนะคะแบงก์เนกรามาเลเซียคุณนอฮาน่าเอ็นดุตเนี่ยเขาแชร์แบบนี้ค่ะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นในมาเลเซียเนี่ยพบว่าประมาณ 95% ของการฉ้อโกงผู้เสียหายเป็นผู้ดำเนินการโอนด้วยตัวเองนะคะก็สะท้อนว่าการป้องกันความเสียหายไม่สามารถอาศัยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวค่ะเขาก็เลยมีระบบที่เรียกว่าNational Fraud Portal นะคะก็คือการเชื่อมข้อมูลของธนาคารกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะตรวจจับธุรกรรมผิดปกติแล้วก็ติดตามเส้นทางการเงินได้นะคะก็บอกว่าสามารถติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้เนี่ยประมาณ 25% ตามข้อมูลที่นำเสนอบนเวทีนะคะซึ่งก็ยอมรับว่ามาตรการที่ผ่านมาเนี่ยเน้นการรับมือหลังเกิดความเสียหายเป็นส่วนใหญ่ขณะที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะต้องกำหนดให้หน่วยงานเนี่ยมีความรับผิดชอบมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยนะคะบทเรียนสำคัญจากมาเลเซียค่ะก็คือการพัฒนาระบบป้องกันภัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดครั้งเดียวแต่ว่าสามารถเริ่มจากการเชื่อมข้อมูลในขอบเขตจำกัดแล้วก็ขยายไปสู่ระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นนะคะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็นโยบายที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะต่อมาค่ะคุณลีอองชยองเป็นประธาน GFTN แล้วก็รองกรรมการผู้จัดการของ Monetary Authority of Singapore นะคะพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนของการฉ้อโกงเนื่องจากเทคโนโลยีถูกลงแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ย AI ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือให้มิจฉาชีพด้วยนะคะเอาไปทำ Deepfake ปลอมแปลงตัวเองสร้างเนื้อหาหลอกลวงแล้วก็เข้าถึงผู้เสียหายได้แนบเนียนขึ้นค่ะสิงคโปร์ก็เลยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านพฤติกรรมเรียกว่า Behavioral Safeguards นะคะแล้วก็มาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับธุรกรรมโอนเงินมูลค่าสูงและกลไกให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสามารถสั่งระงับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงตามกรอบของกฎหมายได้นะคะก็เน้นเรื่องการป้องกันก่อนที่เงินเนี่ยจะถูกโอนไปถึงมือมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็บอกว่า

90%ของกรณีที่กล่าวถึงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ก็สะท้อนว่าจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงจำนวนมากเนี่ยอยู่นอกธนาคารนะคะดังนั้นก็พูดถึง Bangkok Blueprint ค่ะไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีบทบาทของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการตรวจจับแล้วก็ระงับช่องทางหลอกลวงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือข้ามพรมแดนเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยมีการดำเนินงานข้ามประเทศก็ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องพัฒนากลไกประสานงานที่รวดเร็วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบทสรุปของBangkok Blueprint น่าสนใจก็คือต้องหยุดสแกมเมอร์ให้ได้นะคะแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยจะมีระบบตรวจจับธุรกรรมมีเรื่องของการจัดการบัญชีม้ามีกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมอยู่แล้วแต่ว่าความท้าทายคือน่าจะต้องเอามาตรการเนี่ยมาเชื่อมกันได้ทั้งภายในแล้วก็ข้ามพรมแดนนะคะบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยชี้ไปในทางเดียวกันว่าการป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วก็มิจฉาชีพใช้ AI ใช้จิตวิทยาหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินเองส่วน FATF เนี่ยก็เน้นย้ำเรื่องการเชื่อมข้อมูลข่าวกรองทางการเงินแล้วก็มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะดังนั้นในเวทีนี้เนี่ยก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของเวที implementation โจทย์ของโลกก็เปลี่ยนจากการมีแผนปราบสแกมเมอร์เนี่ยไปสู่การพิสูจน์ว่าแต่ละประเทศจะสามารถหยุดการหลอกลวงได้เร็วขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดกันในงานนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นภาพใหญ่ที่ OECD เนี่ยได้พูดในงาน Future Ready Economy 2026นะคะแล้วก็คาดการถึงเศรษฐกิจไทยปี69นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะขยายตัว 1.7% ส่วนปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น 2.1% แล้วก็เตือนเรื่องความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะยาวด้วยนะคะโดยเฉพาะการลดลงของประชากรวัยทำงานแล้วก็การชะลอตัวของผลิตภาพแรงงานก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของคนไทยด้วยซึ่ง OECD เนี่ยยังคาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวที่ 2.9% ปีนี้แล้วก็ปีหน้าอยู่ที่ 3% ปัจจัยหลักที่ขยายตัวก็มาจากกลุ่ม AI นี่แหละค่ะเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะส่วนเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่หลายแห่งเนี่ยยังคงขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกโดยเฉพาะคาดว่าอินเดียจะเติบโตถึง 7.1% อินโดนีเซีย 5.2% แล้วก็จีนอีก 4.5% นะคะแต่ว่าความท้าทายก็มีโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์พลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกำลังการผลิตในแต่ละประเทศด้วยดังนั้นโจทย์เร่งด่วนสำหรับผู้กำหนดนโยบายก็คือจะต้องประคองเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ปรับการอุดหนุนพลังงานเป็นแบบเจาะจงเป้าหมายและเป็นมาตรการชั่วคราวที่จะลดการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เลขาธิการ OECD คาดการไว้นะคะก็คือเรื่องของศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะลดลงนะคะจาก 2.9 ในปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง 1.7 ในปี2593มาจาก2สาเหตุหลักเลยนะคะก็คือโครงสร้างประชากรซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานลดลงแล้วก็การชะลอตัวของผลิตภาพด้วยนะคะก็มีหลายกลุ่มที่ผลิตภาพแรงงานเนี่ยโตช้ารวมไปถึงประเทศไทยด้วยดังนั้นก็บอกว่านี่คือความท้าทายที่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นปัญหาแต่ว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ไทยเนี่ยจะคว้าโอกาสในการทำให้ผลิตภาพกลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนะคะดังนั้นเพื่อรับมือกับความท้าทายเชิงโครงสร้างในระยะยาวค่ะ OECD เนี่ยมีข้อเสนอสำคัญ5ด้านนะคะก็คือเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเงินทุนและการลงทุน5ด้านก็คือทุนเพื่อการเติบโตเน้นการออกกฎเกณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อเปิดเสรี

0: การแข่งขันลดอุปสรรคทางธุรกิจแล้วก็ดึงเทคโนโลยี AI มาใช้นะคะต่อมาคือทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ก็คือลงทุนในทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กถึงแรงงานสูงวัยนะคะตัวต่อมาคือทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและตัวที่4คือทุนเพื่อความยืดหยุ่นค่ะต้องมีระบบบริหารจัดการการคลังระยะยาวที่มีวินัยเพื่อจะฟื้นฟูกันชนการคลังเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งใหม่ในอนาคตนะคะและ5ก็คือทุนเพื่อความมั่นคงที่จะสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ห่วงโซ่อุปทานและการค้าในยามที่มีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะนี่จากทาง OECD นะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็การพัฒนาทุนในด้านต่างๆน่าสนใจมากทีเดียวนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์อ้นดร.ปทุมศิริรัตนการค่ะ
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์อ้นดร.ปทุมศิริรัตนการนะคะอาจารย์อ้นคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้ชวนคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะคะที่จีนเนี่ยเขาจะมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็อยู่ในช่วงที่ขึ้นแผนใหม่พอดีนะคะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีแล้ว1เรื่องที่น่าสนใจก็คือการพัฒนากำลังคนของเขาผ่านการศึกษาวันนี้ก็เลยอยากชวนอาจารย์อ้นคุยด้วยนะคะว่าพอดูเรื่องทิศทางการพัฒนาคนผ่านการศึกษาของจีนแล้วสะท้อนอะไรแล้วก็เห็นอะไรบ้างนะคะอาจารย์อ้นคะที่จีนตอนนี้เนี่ยเขาบอกมีการปรับหลักสูตรเยอะเลยก็คือหลักสูตรที่ไม่ทันสมัยเนี่ยเอาออกแล้วก็เติมหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าไป
2: ใช่ก็จีนเนี่ยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ย13หมวด92สาขาวิชา883สาขาวิชานะคุณตาลคือจากเดิมก็หนักมากอยู่แล้วเพราะว่าประชากรเขามหาศาลเป็นพันล้านเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทเลเมดก็คือแบบเดียวแล้วก็ให้ทุกคนมาทำเหมือนกันมันยากเขาก็เลยให้มันมีความหลากหลายไปเลยให้ทุกคนมีความหลากหลายไปเลยนั้น883สาขาที่ว่ามากแล้วนะยังเพิ่มใหม่อีก38สาขานะคุณตาล
0: ค่ะ
2: ไอ้38สาขาที่เพิ่มใหม่เนี่ยค่ะเป็นการปรับแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Education Industry Alignment หมายถึงว่าจีนเนี่ยเขาปักธงไปแล้วว่าเขาจะเป็นประเทศที่แจ๋วสุดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลอะไรที่เกี่ยวกับการค้าขายในเรื่องดิจิทัลในเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมดิจิตอลเรื่องของการทำธุรกิจ AI เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์ม AI ที่ว่าเรียกว่าเศรษฐกิจบริการอัจฉริยะเนี่ยนะที่มันรวมหมดตั้งแต่การค้าขายดิจิตอลการเงินดิจิตอลท่อง

เกี่ยววัฒนธรรมดิจิตอลใดๆเขาปักไปแล้วว่าเขาจะเป็นเพราะพอนโยบายชาติว่าปักไปแล้วว่าจะเป็นการที่ชาติจะเป็นอย่างนั้นได้คนต้องไปด้วยคนต้องทำงานเป็นในแบบที่นโยบายปักเอาไว้เขาก็เลยมองย้อนกลับมาว่าถ้าฟิวเจอร์เป็นแบบนั้นปัจจุบันต้องทำตัวยังไงแล้วจะบ่มเพาะเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณอะให้เก่งในแบบที่เขาต้องการได้ยังไงเขาก็เลยปรับสาขาใหม่พวกนี้เพื่อที่จะเชื่อมระบบการศึกษาเข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วสร้างบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการตลาดเพื่อตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนนะคุณปานเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่ขานรับนี่เป็นมหาวิทยาลัยระดับใหญ่ถ้าเทียบกับจุฬาของเรานี่แหละเทียนจินนะฮาบินอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีพวกนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเบอร์ต้นของประเทศแล้วเป็นหลักในเรื่องของการเป็นลมใต้ปีกของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เก่งและมีความชำนาญมีทักษะในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมองกลคอมพิวเตอร์พวกนี้จึงจำเป็นมหาวิทยาลัยพวกนี้ขานรับเลยนะว่าทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจเทคโนโลยีแล้วเชื่อมเทคโนโลยีเนี่ยเข้ากับสมองมนุษย์แล้วไปเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะอันนี้มันจะเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสายแพทย์อุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตวันนี้กระทรวงศึกษาธิการของจีนเวลาจะทำอะไรเขาไม่คิดเล็กคุณตามและเขาไม่คิดตื้นเขาคิดใหญ่คิดละเอียดเขาบอกเลยว่าในโลกอนาคตเราต้องการคนรูปแบบใหม่ไม่ใช่คนในแบบปัจจุบันเอาแค่ความรู้แบบปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับการขยายไซส์แล้วไปให้ถึงเป้าหมายที่อยากไปก็คือครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเขาก็เลยปักธงวันนี้เพื่อปรับทรัพยากรของเขาคนของเขาให้มีมุมมองใหม่ทักษะใหม่แล้วทำงานในอาชีพใหม่ๆได้ในอนาคตอันนี้ครูในฐานะคนสายการศึกษาครูชอบมากเลยคุณปานครูรู้สึกว่าแผนเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่15เนี่ยนะเขาวางตั้งแต่ปี2026คือปีนี้ถึง2030ก็คืออีก4ปีข้างหน้าเขามองแล้วว่าเขาจะมีเวลาบ่มเพาะเด็กมัธยมเนี่ยให้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วหลุดจากอุดมศึกษามาเป็นทรัพยากรที่มีค่ากับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนตามแบบที่วางไว้มันต้องเป็นคนแบบนี้เขาก็เลยปรับ38วิชาซึ่งถ้าเราดูในสาขาวิชานะคุณตาลล้วนเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นวิชาที่เป็นใหม่ๆเดี๋ยวครูขออนุญาตเล่าสู่กันฟังแล้วกันมีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแร่หายากอย่างเงี้ยคือคำว่าแร่หายากเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงดีบุกทังสเตนทองคำเพชรในแบบปัจจุบันแล้วมันหมายถึงแร่ที่มันเอามาทำโทรศัพท์แร่ที่มันเข้าไปอยู่ในซิมแร่ที่มันเข้าไปอยู่ในชิ้นส่วนเวลาการทำงานของพวก AI พวกนั้นอะไอแร่หายากพวกเนี้ยเขาลือกันว่าประเทศที่มีแร่พวกนี้เยอะเนี่ยจะมีอยู่ทางจีนรัสเซียแล้วก็บางส่วนของประเทศแอฟริกาแล้วก็บางส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นจีนเขารู้ไงว่าของเนี่ยมันมีน้อยแล้วมันหายากเราต้องสร้างคนเก่งเพื่อที่จะเอาของที่มันมีน้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันเลยต้องเรียนวิชานี้ใหม่มากครูบาอาจารย์ที่จะต้องรู้จักก็สร้างกันไว้ละในระดับหนึ่งแต่ว่าจากนี้ไปก็ให้สตังค์เพื่อจะทำวิจัยว่าทำยังไงที่เราจะเก่งในฐานะที่เป็นวิศวะที่ทำงานร่วมกับแร่หายากได้คือเวลาเขามองเป็นซีรีส์นอกจากดูเรื่องแร่หายากนะคุณตาลเขามีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมใต้พิภพอีกคือเมื่อก่อนเนี่ยพวกสิ่งที่อยู่ใต้โลกของประเทศไทยก็อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ถ้าของจุฬาเนาะก็ไปนู่นอ่ะเป็นพวกเรียนทางธรณีวิทยาใต้ลึกลงไปก็จะมีเรื่องน้ำมันเรื่องความร้อนของลาวาเรื่องของดินประเภทพิเศษก็ว่ากันไปแต่อันนี้เขาเจาะลงไปเลยคุณตาลเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าความร้อนใต้พิภพความร้อนที่มันแกนโลกเนี่ยค่ะในอนาคตมันจะเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่ปลอดภัยกว่านิวเคลียร์แล้วถูกกว่าปรมาณูแล้วก็บริสุทธิ์กว่าทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแต่จะเอามันมาใช้ยังไงจีนเขาปักธงเตรียมเรียนรู้แล้วนะคะ อีกอันนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยเกษตรกรรมเพราะว่าเกษตรกรรมเนี่ยมัน

0: ยีแล้วบางทีหุ่นยนต์หรือพวกเทคโนโลยีทางการเกษตรมันจะทำได้เร็วกว่าต้นทุนน้อยกว่าแล้วได้ผลผลิตดีกว่าเขาเรียนหุ่นยนต์เกษตรกรรมกันแล้วคุณตาลซึ่งอันนี้ประเทศไทยนะคะสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทำความร่วมมือกับจีนเรียบร้อยแล้วสถาบันจิตรลดาเนี่ยมีทุนส่งนักเรียนไปเรียนที่เมืองจีนเนี่ยปีหนึ่งสองสามคนอันนี้เป็นความร่วมมือเนี่ยถึงบอกไงว่าสถาบันท่านมองอะไรไกลแล้วท่านมองข้ามช็อตไปแล้วไอ้หุ่นยนต์เกษตรกรรมเนี่ยเด็กไทยก็ได้เรียนแล้วนะแต่เรียนร่วมกันกับที่จีนการผลิตทางชีวภาพการประดิษฐ์เชิงปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมองคอมพิวเตอร์อันนี้เขาจะเอามาใช้ในเชิงในอนาคตมนุษย์จะไม่สามารถทำงานด้วยมนุษย์อย่างเดียวแล้วล่ะคุณตาลเราต้องทำงานร่วมกับ AI เราต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทำงานร่วมกับโรบอททำงานร่วมกับระบบเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้วิธีคิดของไอ้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีสมองและคอมพิวเตอร์ว่าอ๋อมันมีหลักการคิดมันทำงานยังไงและเราอ่ะจะทำงานร่วมกับมันยังไงแล้วต่อยอดยังไงเพื่อลดของเสียลดความผิดพลาดและเอาความแม่นยำเข้ามาจับนี่เขาเริ่มเรียนกันแล้วการค้าดิจิตอลครูชอบมากเลยอันนี้ปัจจุบันเนี่ยการค้าดิจิตอลเนี่ยเท่าที่ครูทราบนะมีหลายมหาวิทยาลัยแต่ที่ครูรู้สึกว่าหลักสูตรใช้ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกได้ทำอะไรจริงเนี่ยก็คือบัญชีจุฬาของเราทำเรื่องไอ้ดิจิตอลบิสเนสทำเรื่องเกี่ยวกับโลกในการทำธุรกิจที่เป็นเบสออนไลน์สั่งของแบบนี้โลจิสติกยังไงระบบของการซอร์ติ้งที่มันไปหักลบในคลังสินค้าแล้วก็ไปถึงโลจิสติกแล้วก็เด้งกลับมาที่รายได้ที่อยู่ในบัญชีแล้ว CEO จะเห็นด้วยพวกนี้มันเป็นกระดูกสันหลังที่มันถูกเขียนขึ้นโดยแพลตฟอร์มแบบนึงจุฬาเขาก็ให้นักเรียนเรียนละเรียนคู่กับวิศวกรรมอันนี้จุฬาเราก็ไม่ด้อยกว่าใครนะคุณตาลถ้าเรื่องเกี่ยวกับค้าขายดิจิตอลการเงินดิจิตอลนี่ไม่ธรรมดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้ที่ครูชอบคุณตาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดิจิตอลครูว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนโลกแล้วคนไทยประเทศไทยการศึกษาไทยควรจะสู้กับเขาถ้าสู้ไม่ได้แล้วก็ทำงานร่วมกับเขาไปละกันเพราะว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวที่มันมีรากมาจาก culture เนี่ยจะเป็นที่โหยหาของนักท่องเที่ยวในอนาคตคุณตาลการไปเที่ยวเพื่อไปดูที่เพื่อไปหาของกินใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเบสิกแต่ว่าการเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอนาคตคุณตาลมันจะเป็นการเที่ยวเพื่อดื่มด่ำกับวัฒนธรรมดื่มด่ำกับหลักการกระบวนการวิธีคิดของคนโบราณที่สร้างอะไรที่เรียกว่าวัฒนธรรมแล้วพวกนี้มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของไทยนี่มีมากมายเลยไล่ตั้งแต่การปลูกข้าวนะคุณตาลสมัยก่อนคนไทยจะปลูกข้าวต้องมีทำขวัญข้าวก่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ทำขวัญข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลูกแล้วพอปลูกเสร็จก็ต้องมีพิธีนะขอบคุณแม่ธรณีสักแป๊บนึงพอปักพอดำกันเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมีประเพณีขอฝนเนาะแห่นางแมวพอใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวก็มีพิธีอีกเวลาที่คนเขามาเที่ยวในช่วงเวลาที่คนไทยปลูกข้าวเนี่ยเราสามารถเอาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวเนี่ยมาทำเป็นอีเวนต์เพื่อทำให้คนมาเที่ยวในช่วงเวลานั้นได้คุณปานอันนี้มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของการทำธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคตการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยจะไม่เป็นแบบกวาดต้อนคนมาผ่านสุวรรณภูมิมากินมาใช้มาเที่ยวที่ต่างๆถ่ายรูปเช็คอินอัพเฟซบุ๊กซื้อของที่ระลึกแล้วกลับบ้านอีกต่อไปแต่มันจะเป็นลักษณะของการไปแล้วอยากไปอีกปีที่แล้วฉันเก็บตังค์เพื่อไปเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องข้าวของคนไทยเดี๋ยวปีนี้ฉันจะไปอีกฉันจะไปเรื่องน้ำฉันจะไปเรื่องสงกรานต์เฟสติวัลแต่มัน behind the scene สงกรานต์เฟสติวัลเนี่ยมันมีเรื่องน้ำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยสงกรานต์ก็ใช่เวลาที่เราทำบุญเนี่ยมีการสาดน้ำมนต์ก็ใช่เรามีลอยกระทงขอบคุณแม่น้ำขอบคุณพระแม่คงคาก็ใช่คือเราสามารถหยิบ culture พวกนี้คุณตาลแล้วมาสร้างสตอรี่ให้คนอยากมาสัมผัสเพราะฉะนั้นจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไม่เป็นรองใครในโลกใบนี้ครูอยากให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความสนใจกระทรวงอุดมศึกษาเนาะให้ความสนใจกับการสร้างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พูดกันเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดิจิตอลมากๆเลยอ่ะคุณตาล เพราะว่าอันเนี้ย

0: มันคือการสร้างคนที่มันจะยกระดับเรื่องอุตสาหกรรมและผลักดันอุตสาหกรรมอนาคตแล้วมันจะสอดคล้องกับเรื่องที่เราอยากจะทำเศรษฐกิจอัจฉริยะที่จะเพิ่มศักยภาพของภาคบริการในยุคชิดดิจิทัลในอนาคตและอันนี้เป็นรากที่แข็งแรงคุณตาลก็คิดว่าจุฬาทำแล้วอยากมาให้มหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยากจะทำถ้าทำไหวทำเลยถ้าทำไม่ไหวก็มาทำความร่วมมือแล้วทำพร้อมกันแล้วก็กระจายกันทำทั้งประเทศแล้วก็เดินช่วยกันเดินเดินพร้อมกันคือว่าเกิดพลังแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือเด็กๆก็เด็กๆได้มีงานทำเด็กๆได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศผลผลิตจากการทำงานของเด็กๆที่เรียนเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจเกิดเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนในจุดแข็งของประเทศไทยคือเรื่องของวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลซึ่งครูมั่นใจว่าเรื่องนี้เจ๋งมากไม่น้อยกว่าใครในโลกค่ะคุณตาล
1: อืมค่ะก็ดูตัวอย่างจากของทางจีนแล้วนี่เราก็น่าจะได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาปรับใช้ได้หลายๆเรื่องกับทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของเขานะคะแล้วก็รูปแบบของเขาที่น่าสนใจก็คือเวลาเขาวางแผนออกแบบหลักสูตรเนี่ยเขามองถึงอนาคตแล้วก็มีการเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรมด้วยก็คือหลักสูตรเนี่ยจะไม่ตัดขาดจากกันและก็ดูว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการอะไรหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความร่วมมือกันได้อย่างไรบ้างก็มาเชื่อมกันเด็กที่เรียนหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เคว้งคว้างตอนเรียนอยู่ก็ได้ไปฝึกงานหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากในอุตสาหกรรมในบริษัทเนี่ยมาสอนงานมาได้ฝึกทำจริงๆพอจบไปแล้วก็ม
0: ี
1: รับจริงๆตรงนี้เนี่ยบ้านเราน่าจะเอามาปรับใช้ได้เยอะนะคะกับสภาวะยุคนี้ที่เด็กเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็กลัวว่าเรียนไปแล้วจะตกงานจะทำงานอะไรกันนะคะ
0: ครูก็เห็นด้วยแล้วก็อาจจะขยายมุมมองในสองมิตินะคุณตาลคือการเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อที่จะมีพื้นที่ที่จะบ่มเพาะมนุษย์คนหนึ่งให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์คำว่าอุดมศึกษามันคืออุดมสมบูรณ์นะคุณตาลมันเป็นการศึกษาที่ทำให้คนอุดมสมบูรณ์อุดมแบบไหนไม่ใช่อุดมสมบูรณ์แบบกินมากแล้วอ้วนไงแต่มันหมายถึงอุดมด้วยวิธีคิดอุดมด้วยทักษะความชำนาญเพราะ4ปีในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่เรียนรู้มันต้องสร้างเวทีให้เด็กเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เคยอยากทำตอนที่เราเรียนมัธยมปลายเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสเนาะเพราะว่าตรงนั้นก็เนื่องจากครูก็มองว่ายังเป็นวัยรุ่นเอาให้ก้าวข้ามความปลอดภัยในเชิงสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างทักษิก่อนครูก็ชื่นใจแล้วพอเข้ามหาลัยก็ไปทำตามอำเภอใจหรือตามความฝันแล้วกันนะลูกเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ให้เด็กที่มีความฝันที่ไม่ได้ทำตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยได้โชว์มหาวิทยาลัยจึงทำความร่วมมือกับสถาบันองค์กรหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะหาพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กๆกับคุณตาลอย่างแบรนด์ยี่ห้อสิริวรรณวรีของสมเด็จสิริวรรณวรีเนี่ยวันก่อนท่านก็ประกาศเลยว่าใครอยากจะเรียนเชิญท่านไปบรรยายท่านก็ยินดีคือท่านอยากจะแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่ท่านเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ท่านทำงานแฟชั่นระดับโลกแล้วใครจะส่งเด็กๆมาฝึกงานที่แบรนด์ก็ยินดีต้อนรับ
1: mm-hmm.
0: เนี่ยเราเห็นเลยว่าการจะสร้างมนุษย์หนึ่งคนให้อุดมให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มันต้องมีหลายภาคส่วนร่วมมือสถาบันอะปักธงว่าเปิดทางให้องค์กรใดๆดีๆในประเทศไทยหลายที่เลยก็เปิดทางให้เด็กๆก็อยากจะบอกเด็กๆที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ว่าอย่ามุ่งหน้าเอาแต่เรียนนะลูกเอ๋ยอย่าเอาแต่เกรดสวยแล้วก็ได้เหรียญทองได้เกียรตินิยมขอให้ถามตัวเองว่าความฝันของเราเนี่ยมันคืออะไรเราเกิดมาบนโลกใบนี้คุณค่าที่เราแจ๋วความถนัดที่เรามีแล้วจะไปสร้างคนค่ายคนอื่นได้มันคือเรื่องอะไรแล้วเราอยากจะทำตรงเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็บอกตัวเองว่าอยากจะทำอะไรควรจะไปทำที่ไหนแล้วไปคุยกับคุณครูไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแหละว่าอาจารย์วิชานี้หนูมีความถนัดเรื่องนี้หนูมีไอเดียหนูมีจินตนาการมีอินสปิเรชันแบบนี้อยากจะไปฝึกงานตรงนั้นขออนุญาตไปได้ไหมช่วยทำหนังสือให้หน่อยแล้วก็ปลายทางคืออยากจะได้ความรู้เก็บเกี่ยวอันนี้กลับมาแล้วพาตัวเองเนี่ยลูกไปหาให้เจอว่าพอเราลองหลายที่แล้วที่ตรงไหนทำแล้วมันเข้ามือเข้าจิตรู้สึกสนุกสนิทกับงานแล้วอยากทำไปเรื่อยๆนี่แหละอาชีพของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเห็น

ด้วยที่คุณตาลบอกว่าการจะสร้างคนให้สมบูรณ์เนี่ยมันสร้างคนเดียวไม่ได้ครอบครัวหรือพ่อแม่ก็สร้างคนเดียวไม่ได้เด็กก็สร้างด้วยตัวเองไม่ได้แต่มันต้องทํางานร่วมกับภาคการศึกษาก็คือโรงเรียนภาษาโบราณเราเรียกว่าบวรคุณตาลบวรบ้านวัดโรงเรียนก็แปลว่ามนุษย์หนึ่งคนจะโตเดี่ยวไม่ได้มันต้องทํางานร่วมกับคนอื่นอุดมมาศึกษาคือมหาวิทยาลัยจะเป็นพื้นที่เรียนรู้สําหรับนิสิตนักศึกษาเด็กที่มีความฝันมีจินตนาการที่อยากทำอะไรดีๆพอเราได้ฝึกตัวเองตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยความชำนาญมันจะเริ่มทำเป็นแต่มันยังจะไม่คล่องเราก็บอกตัวเองเลยว่าเราจะไปฝึกเพิ่มที่ไหนประมาณปี 3 ปี 4เนี่ยคุณปานเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยแทบจะทุกที่จะมีช่วงเวลาปิดเทอมที่ให้เด็กไปฝึกงานที่หน่วยงานองค์กรต่างๆก็อยากจะบอกเด็กๆว่าให้คิดซะว่าไปเรียนหนังสือถ้าไปแล้วเขาไม่ได้มีค่ารถค่าแรงให้อ่ะอย่าไปคิดเลยเยอะไปเถอะไปฝึกตัวเองพอเราเรียนจบเราจะเริ่มทําเก่งขึ้นกว่าตอนที่เราเป็นปี 3แน่นอนแล้วลองไปทํางานดูเราจะรู้ว่าเออการทํางานเนี่ยมาทําให้เราเติบโตแล้วมันอุดมกว่าเรียนระดับอุดมศึกษาจริงๆเพราะมันคือโลกความเป็นจริงที่เราจะเจอความโหดของการใช้ชีวิตคนจะไม่เมตตาเราเหมือนกับตอนที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาเขาจะมองเราเป็นพนักงาน employee เขาก็จะเต็มที่กับเรานี่ความแข็งแรงทางจิตใจความเป็นผู้ใหญ่วินัยความพยายามความอดทนในตัวเราที่เรียกว่า soft skill เนี่ยมันเข้มแข็งเพียงพอหรือเปล่าถ้าเข้มแข็งเพียงพอมันจะทำให้เราก้าวข้ามได้แต่ถ้าไม่พอเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะเดินก้าวหนึ่งถอยหลัง3 ก้าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะฝากให้ฝึกโดยที่ไม่ต้องรอให้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายก็คือเวลาเด็กเด็กเรียนในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายฝึกเรื่องวินัยความอดทนพอเราเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเราต้องฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่น collaboration อย่าเลือกจับกลุ่มทำรายงานเฉพาะกับเพื่อนที่เราสนิทไปจับกลุ่มกับคนที่บางทีเราก็ไม่ค่อยชอบเขาพูดอะไรก็ดูแบบหายใจลึกๆแล้วถึงจะคุยด้วยลองทำงานร่วมกับคนที่ไม่น่ารักสำหรับเราดูซิว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้เราสบายเลยคุณตาลเพราะเวลาเราเรียนจบเรามักจะเจอเจ้านายแบบที่เราไม่อยากทำงานด้วยเสมอแหละแต่ถ้าเราฝึกมาแล้วตั้งแต่เราอยู่ปริญญาตรีเนี่ยพอเราเจอเจ้านายแบบนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ยฝึกมาแล้วนายสบายมากและในอนาคตคุณตาลเราไม่ได้สู้กันที่คอนเทนต์หรือความรู้นะเพราะเดี๋ยวนี้ Google มันแม่นกว่าเราทำได้เร็วกว่าเราแต่เราสู้กันที่ human size เราสู้กันที่ soft skill ของความเป็นมนุษย์ใครอดทนกว่ามีวินัยมากกว่าทำงานละเมียดละไมปราณีตแล้วมองเชิงคุณภาพเป็นกว่าคนนั้นชนะสิ่งเนี้ยมหาวิทยาลัยจะไม่สอนตรงๆจะสอนผ่านการทำกิจกรรมผ่านการทำโครงงานหรือผ่านการฝึกงานของคุณคุณจะรู้เลยว่าระหว่างทางที่คุณทำรายงานทำโครงการหรือไปฝึกงานเนี่ยมันจะมีตัวที่ซ่อนอยู่ก็คือความไม่พอใจกับงานที่กำลังทำอยู่ความไม่ชอบคนที่ทำงานด้วยความไม่ชอบงานที่ทำอยู่แต่คุณจะอดทนเรียนรู้ก้าวข้ามความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการฝึกความเป็นมนุษย์ในอนาคตสิ่งเดียวที่ AI แย่งไม่ได้คืองานที่เป็น humanity นะคุณปางอะไรที่เกี่ยวกับ emotion อะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์อะไรที่เกี่ยวความสุนทรีที่เป็น pure artAI แย่งเราไม่ได้งานนวดงานแต่งเพลงครูก็ยังเชื่อนะว่า AI แต่งกับมนุษย์แต่งเนี่ยความอินในความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอย่างทุกวันนี้ครูก็ยังมีเพลงประจำตัวคือทะเลใจของพี่แอดคาราบาวนะเวลาทุกๆครูก็ยังฮัมของครูอยู่อ่ะครูรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันพูดถึงมนุษย์ที่ต้องเผชิญอะไรหลายอย่างแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเยอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตเราก็เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนั่นแหละขอให้เราตั้งมั่นแล้วก็ไหว้ไปเดี๋ยวมันถึงฝั่งซึ่งสอดคล้องกับที่ในหลวงเคยสอนเราเรื่องพระมหาชนกเนาะเวลาเราใช้ชีวิตเราก็เหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลที่โหดร้ายนั่นแหละแต่ก่อนที่เรือจะแตกเราเตรียมตัวหรือยังเรากินเนยเรากินอาหารเต็มที่เราเอาเนยมาทาตัวแล้วเวลาเรือแตกเราโดดลงน้ำเราไหว้เนี่ยมันมีเต่ามีสัตว์ร้ายมันมีรอบตัวที่มาคอยบอกเราว่าเลิกทำเถอะเรายังมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะและความพยายามที่จะยังว่ายน้ำต่อไปเพื่อให้ข้ามไอ้
ทะเลแห่งความทุกข์เนี้ยแล้วไปขึ้นฝั่งก็คือพื้นที่ใหม่ที่เราอยากไปแล้วสร้างสิ่งดีๆเนี่ย

0: สำเร็จหรือเปล่าทำให้จนสุดความฝันของเราหรือเปล่าครูก็ยังเชื่อนะว่าวิธีคิดกับใจของเราอ่ะยังเป็นหลักของความสำเร็จของมนุษย์ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนจากโลกปัจจุบันไปเป็นโลกดิจิตอลก็ตามอ่ะคุณตาล
1: อันนี้เนี่ยจริงเลยค่ะก็ต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยการศึกษาจะเรียนแต่ในห้องเรียนเรียนแต่หลักสูตรที่เราสนใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ฝึกสกิลอื่นๆด้วยแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่เรียนอุดมมาศึกษาเนี่ยให้เราอุดมไปด้วยความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆนะคะนี่อีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นจากทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรของจีนในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะเรียนแบบข้ามศาสตร์คือการใช้ชีวิตเนี่ยจะเรียนอยู่ศาสตร์เดียวไม่ได้และเขาเลยบอกว่าการเรียนข้ามศาสตร์เนี่ยมันมีความหมายสําหรับโลกการทํางานในอนาคตเนี่ยอาจารย์อ้นอยู่ในภาคการศึกษาแล้วก็อยู่ในภาคธุรกิจด้วยเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: จริงเห็นด้วยที่สุดเลยคุณตาลคือสมัยก่อนเนี่ยเรามีความเชื่อว่ารู้ลึกดีเราก็เลยจะเป็น expertise หรือว่าเป็นไม่ว่าจะสอนเด็กสอนผู้ใหญ่สอนคนที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสทางการศึกษาในครูสอนได้หมดเลยนะแต่พอเวลาที่เราจะทำโครงการเพื่อสอนใครสักคนเนี่ยมันมีเบื้องหลังการแต่ทำเช่นสถานที่จัดตรงไหนค่าเช่าเท่าไหร่ต้องหาทุนเท่าไหร่ถึงจะทำได้ค่าเอกสารยังไงค่าเบี้ยเลี้ยงคือเรื่องเงินนั่นแหละครุศาสตร์ไม่สอนเพราะฉะนั้นพอตอนครูจบจากครุศาสตร์เนี่ยอู้ครูเอกการสอนแจ้งมาเลยให้สอนใครครูสอนได้หมดแต่เบื้องหลังการถ่ายทำครูทำไม่เป็นครูไม่โทษครุศาสตร์นะครูโทษตัวเองที่เรามองโลกไม่ออกตอนเราเด็กเรามุ่งแต่ฝึกทักษะที่เราเชื่อว่าเราทำเป็นในคณะที่เราเรียนแต่เราไม่เห็นความสำคัญของทักษะอื่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จการเงินวิทยาศาสตร์โลจิสติกการมองโลกด้วยเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวการทำงานร่วมกับคนที่คิดเชิงระบบได้พวกนี้คือคนที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกูมารู้ตอนที่กูทำงานแล้วอะคุณตาลวันหนึ่งครูทำงานที่ True Corporation แล้วครูก็ทำเรื่องของ People Developmentครูก็ออกแบบหลักสูตรพัฒนาเซลล์พัฒนาคนหน้าร้านของครูโอ้โหเรียกว่าไม่มีใครมาแตะเรื่องคอร์สเอาไลน์ครูเลยล่ะจะสอนยังไงทำกิจกรรมไงเขาไม่ว่าอะไรครูเลยแต่พอตอนที่ทำแผนว่าจะออกไปสอนวันนั้นเวลานี้ที่นี่แล้วเราต้องทำรูทการเดินทางครูเนี่ยทำไม่เป็นนะคุณตาลนั่งเงียบในห้องประชุมมีเพื่อนคนหนึ่งจบเศรษฐศาสตร์จบบัญชีจบวิศวะ ช่วยครูทำรูทแล้วก็สอนครูเรื่องของการทำค่าใช้จ่าย expense ต่างๆครูก็มาเพิ่งมานึกได้ว่าเออถ้าเราอ่ะรู้จักมองเรื่องนี้ตั้งแต่เราเรียนอุดมมาศึกษาเนาะเราก็คงจะแบ่งเบาภาระเพื่อนได้มากกว่านี้ครูก็เลยเห็นด้วยที่คุณตาลบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปอ่ะการรู้แนวลึกคือ expert ก็ยังจำเป็นแหละก็ดีแต่รู้แนวกว้างดีกว่าแปลว่าหลักสูตรแต่เดิมอ่ะเป็นตัว I คุณตาลจุ่มลงแนวตั้งไม่ว่ากันแต่เดี๋ยวนี้มันต้องเป็น T skill ก็คือมีแนวขวางมาด้วยเหมือนตัว T ใหญ่อะคุณตาลก็แปลว่ารู้ลึกในเรื่องที่คุณชำนาญแล้วมีความสุขที่จะทำแต่คุณต้องรู้กว้างซึ่งเป็นองค์ประกอบความสำเร็จวันนี้ Bad Side ของจุฬาเนี่ยเป็นคณะที่เอาเรื่องบัญชีเอาเรื่องการทำธุรกิจมาเรียนร่วมกับวิศวะแล้วก็เรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จเด่นเรื่องเดียวไม่ได้อย่าไปพูดว่าโอ๊ยเป็นเข็มต้องแหลมด้านเดียวอันนั้นมันเข็มค่ะตอนนี้เราเป็นมนุษย์ค่ะเรามีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าเข็มค่ะเข็มมันมีได้แค่เย็บผ้าติดกันใช่ไหมคะหรือว่าร้อยมาลัยก็ว่ากันไปแต่มนุษย์มันต้องสร้างงานที่มันละเมียดละไมมากกว่านั้นจึงต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ครูก็เชื่อนะว่าการทำงานร่วมกับเพื่อนที่หลากหลายสาขาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทำเก่งคุณตาลเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะมีลักษณะของการยอมรับความแตกต่างของคนอื่นแล้วทำงานร่วมกับคนที่ไม่ชอบเก่งกว่าสมัยครูคือเหมือนเขามองโลกตามความเป็นจริงได้ดีกว่าสมัยครูอ่ะคือสมัยครูเนี่ยเราชอบคนนี้เราก็จะจับคู่กับคนนี้สนิทกับคนนี้อาจจะมีเพื่อนซีสี่คนอ่ะแล้วเราก็โดดยางเก่งเราก็จะโดดแต่ยางเราจะไม่เล่นปลาลูนเราจะไม่ไปตีวอลเลย์เงี้ยแล้วก็จะทำแต่กิจกรรม

0: ซ้ำๆที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราชนะเราสบายใจแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถูกสร้างมาดีพอสมควรในเรื่องของความหลากหลายเนาะก็สามารถรวมกลุ่มกับใครก็ได้ทำงานร่วมกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เขาได้ต่อยอดว่าเมื่อทำงานร่วมกับใครก็ได้แล้วทำงานร่วมกับคนที่มีสกิลต่างกับเราแล้วเรียนรู้เพื่อที่จะเก่งเหมือนเขาบ้างทำเป็นอย่างเขาบ้างแล้วก็เติมเต็มความรู้ในมิติแบบเนี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยแต่สิ่งที่มันเป็นรากความสำเร็จก็คือความเป็นมนุษย์เนาะคุณตาลเวลาเราทำงานร่วมกับคนน่ะเราก็ต้องเป็นคนที่เพื่อนอยากคบก็ต้องฝึกตัวเองนอกจากฝึกตัวเองเรื่องวินัยความรับผิดชอบรับปากแล้วงานต้องเสร็จก็ต้องฝึกเป็นคนดีเวลาทำงานร่วมกันอย่าพูดเรื่องลบของกันและกันอย่าว่าให้ร้ายทำร้ายกันทั้งทางตรงและทางอ้อมมันมีคำว่าแย่คุณตาลทำงานร่วมกันแล้วหลับเพื่อนก็ถ่ายรูปตอนหลับแล้วไปทำมีมแล้วก็โยนเข้าไปในกลุ่มไลน์สมัยนี้ทุกคนมีไลน์ประมาณ10ไลน์อะเนาะโยนเข้าไปในไลน์แล้วไอ้ไลน์นั้นไอ้เพื่อนที่หลับน้ำลายยืดก็อยู่ด้วยอะคุณตาลแบบเนี้ยมันจะทำให้เพื่อนน่ะไม่ไว้ใจที่จะทำงานร่วมกับเราเรื่องตลกของเราอาจจะเป็นเรื่องเศร้าของเพื่อนก็อยากจะฝากมุมนี้ด้วยค่ะว่านอกจากเก่งในการทำงานเชิง hard skill แล้วต้องให้ความสำคัญกับ soft skill ทำงานร่วมกับใครต้องเป็นคนที่เขาอยากคบอยากคุยกับเราทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่าแกล้งคนอย่าทำร้ายคนอย่ารู้สึกว่าฉันเหนือกว่าแกฉันจะว่าอะไรแกก็ได้ฉันเพื่อนเยอะกว่าถ้ามี mindset แบบนี้อีกไม่นานคุณนั่นแหละจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะสังคมจะสะท้อนกลับมาหาคุณถ้าคุณไม่สอนตัวเองสังคมจะสอนคุณแล้วเวลาสังคมสอนมันเจ็บกว่าที่เราจะสอนและบังคับตัวเองนะพี่ตาล
1: อืมค่ะโอ้อันนี้จริงเลยค่ะอาจารย์อ้นก็ได้เห็นมุมนะคะสำหรับเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือว่าการที่เราจะอัพสกิลตัวเองเนี่ยคือมุ่งงานมุ่งคนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งงานเก่งคนนะคะทำงานกับหลายๆคนได้เพราะว่าทักษะของหลายๆคนเนี่ยพอมารวมเป็นทีมแล้วมันจะช่วยเสริมศักยภาพยกระดับพัฒนาศักยภาพออกมาได้อีกแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราทำงานคนเดียวด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นภาพสะท้อนจากหลักสูตรจีนมาสู่บ้านเรานะคะจะพัฒนาการศึกษาแล้วก็กลับมาที่ตัวเราด้วยว่าจะพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องมีมุมไหนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณจันอ้นเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เดือนหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะเราก็ได้ข้อคิดดีๆเช่นเคยนะคะขอบคุณอาจารย์อ้นดร.ภัทรศิริรัตนการด้วยนะคะจาก C2 Success จำกัดค่ะนำมุมมองดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆที่ใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

และสะดวกสบายยิ่งขึ้นนับว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตแต่ชีวิตยังต้องการความเจริญด้านอื่นด้วยคือความเจริญทางด้านจิตใจซึ่งสำคัญและจำเป็นไม่น้อยกว่าความเจริญทางวัตถุเลยมนุษย์สมัยนี้ส่วนมากหลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจความสุขทางนามธรรมมุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของตนพากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยได้ในด้านคุณธรรมมีความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2510

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกันบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมอันคลอสที่เนเธอร์แลนด์เพื่อหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายวันนี้นายประกรณ์ขออภัยครับวันนี้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ครั้งที่2ซึ่งจะจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการประนอมคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมาธิการประนอมรองโฆษกรัฐบาลระบุกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มดำเนินมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร45บาทตลอดเที่ยวโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคมศกหน้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มดำเนินมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อที

0: เดียวโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมระบบชำระเงินและการคืนส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บณประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงิน EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเพื่อพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกลุ่มนักศึกษาในแอลเบเนียแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆทั้งสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตวันนี้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในแอลเบเนียได้ชุมนุมประท้วงกันในกรุงติรานาเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆที่นักศึกษาต้องพบเจอทั้งสภาพความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พุ่งสูงการสนับสนุนทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดรวมถึงโอกาสในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาซึ่งการชุมนุมในหลายช่วงและหลายจุดบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลรุนแรงจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องควบคุมตัวผู้ประท้วงหลายคนถือเป็นมรสุมอีกหนึ่งลูกที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเอดีรามาของแอลเบเนียต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชาชนได้แสดงความไม่พอใจต่อปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวางและเรื้อรังขณะที่รองนายกรัฐมนตรีของแอลเบเนียระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าการประท้วงถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนแต่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการก่อความรุนแรงหรือทำลายทรัพย์สินได้พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงยุติการกระทำในเชิงดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Innovative Wisdom นะคะดิฉันนาฤดีสุภกิจจารักษ์ดำเนินรายการค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมแล้วนะคะงาน IMF World Bank นะคะ Bangkok 2026เนี่ยเริ่มมาแล้ว4วันค่ะงั้นคุณก็ต้องรู้สึกว่าอะไรคะเราพลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเราอยู่กลางงานมาแล้วนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องบอกตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้มากนะคะวันที่12ก่อนเลยวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะณ Thailand Pavilion นะคะที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยก็เปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะพอวันที่13ณ Royal Pavilion แล้วก็วันที่14อันนี้คือวันที่สำคัญมากค่ะเพราะเรานะคะได้รับ Bangkok Blueprint นะคะแล้วก็ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อโลกแล้วค่ะในเซสชันนี้มีทั้ง IMF นะคะ World Bank ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำธนาคารกลางอีกหลายประเทศนั่งร่วมกันค่ะนอกจากบลูพรินท์แล้วนะคะ IMF เพิ่งจะปล่อย World Economic Outlook นะคะฉบับล่าสุดนี้เลยนะคะชื่อรายงานว่าอะไรคะรายงาน Resilientunder strain, urgent choices.

stresses หรือความยืดหยุ่นที่กำลังถูกทดสอบและการตัดสินใจที่เร่งด่วนชื่อนี้บอกอะไรได้มากมายเลยนะคะ สำหรับเฮดไลน์ใหญ่ที่สุดของงานนี้นะคะจาก IMF คือการปรับประมาณการ GDP ของโลกปี2026ขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก 3.0% เป็น 3.1% ค่ะฟังดูดีใช่ไหมคะแต่ฉันอยากให้ผู้ฟังเข้าใจภาพที่ลึกกว่านี้ค่ะนะคะเรามาดูนะเขาจะแบ่งเป็นภูมิภาคนะคะเศรษฐกิจโลกรวมปี2026 3.1% 2027 3.4% ปรับขึ้น 0.1 จากเดือนกรกฎานะคะ 3.1% นะคะเดือนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะปี2026 GDP อยู่ที่ 2.3% 2027นะคะปรับอยู่เท่าเดิมเลยคือ 2.3% คงที่ค่ะเพราะว่าเขายังมี AI ที่ยังบูมแล้วก็สนับสนุนอยู่นะคะฝั่งประเทศจีนล่ะประเทศจีนเนี่ย GDP ปี2026อยู่ที่ 4.5% นะคะ2027คาดว่าจะโตมาที่ 4.8% นั่นก็คือเกิดมีการเติบโตขึ้นนะคะประเทศอินเดียประมาณ 7% นะคะปี2027ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 7% นะคะถือว่า GDP ของเขาเนี่ยเร็วนะคะเร็วสุดเลยนะคะเร็วที่สุดใน G20 เลยค่ะมาแถบประเทศทางยุโรปหรือยูโรโซนนะคะปี2026อยู่ที่ 1.1% ปี2027นะคะขึ้นมาอยู่ที่ 1.2% นะคะถึงแม้จะขึ้นนะคะก็ถือว่ายังอ่อนแออยู่นะคะเพราะอาจจะเนื่องจากพลังงานแพงด้วยนะคะสำหรับตลาดเกิดใหม่นะคะปี2026อยู่ที่ 3.7% นะคะปี2027ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 4.4% นะคะแต่ก็ยังถือว่าลดลงมาจากปีก่อนหน้านั้นนะคะเงินเฟ้อของโลกนะคะเรามาดูเงินเฟ้อของโลกปี2026อยู่ที่ 4.7%นะคะปี2027น่าจะอยู่ที่ 4.1% นะคะน้ำมันอยู่ที่ประมาณ96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่ถ้าเรามาดูเผินๆตัวเลขของเศรษฐกิจรวมปี2026 3.1% ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ IMF บอกว่ามีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากอยู่ข้างใต้ค่ะนั่นคือฐานการเติบโตแคบลงมากเลยค่ะเมื่อเดือนเมษายนปี2554ประเทศเราเนี่ยนะคะสร้างประเทศต่างๆเลยนะคะสร้างประมาณ 95% ของการเติบโตของโลกนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่32ประเทศเท่านั้นค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกกำลังตามหลังอยู่ค่ะและความเสี่ยงสำคัญที่ IMF ชี้ก็คือน้ำมันค่ะปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งปรับขึ้นมาแล้วกว่า 41% ในปีนี้ค่ะ IMF ตั้งสมมติฐานไว้ว่าช่องแคบโฮมุสจะกลับมาเปิดได้ภายในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งฉันต้องบอกตรงๆว่าก็ยังคงเป็นความไม่แน่นอนที่ใหญ่มากเลยนะคะทีนี้มาถึงส่วนที่ฉันภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะเมื่อวานวันที่14ตุลาคมนะคะ Bangkok Blueprint ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมพรนะคะเป็นประธานเปิดงานและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรแนะนำกรอบงานต่อหน้านักการเงินระดับโลกจาก191ประเทศค่ะคำกล่าวที่สำคัญนะคะจากคริสเทราจอร์เจนาว่านะคะกรรมการผู้จัดการ IMF นะคะกล่าวว่า Trust is the foundation of every financial system ความไว้วางใจคือรากฐาน

ของระบบการเงินทุกระบบและนั่นคือสิ่งที่ Bangkok Blueprint กำลังปกป้องค่ะเรามาดู Bangkok Blueprint กันนะคะ Bangkok Blueprint 5มี5เสาหลักนะคะเสาที่1นะชื่อรากฐานเชิงกลยุทธ์และกฎหมายชื่อภาษาอังกฤษคือ Strategy and Legal Foundations สาระสำคัญเป็นการวางกรอบนโยบายและกฎหมายพื้นฐานด้านการช่อโกงระดับประเทศและก็ระดับนานาชาตินะคะเสาที่สองชื่อไทยคือเสริมวงจรลดการช่อโกงนะคะหรือ Fraud Reduction Life Cycle ป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูอันนี้มีครบทุกขั้นตอนนะคะมีรายละเอียดครบเลยนะคะเสาที่3ต่อยอดกรอบที่มีอยู่ Leverage Existing Frameworks ใช้ระบบ AML CFT เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสาที่4นะคะเป็นความร่วมมือข้ามพรมแดน cross border cooperation ก็คือมีกลุ่ม Interpol หรือหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกนะที่จะเข้ามานะคะในเรื่องนี้เสาสุดท้ายเสาที่5เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและความยืดหยุ่น consumer protection and resilienceนะคะผู้ใช้บริการคือหัวใจก็ต้องปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยค่ะคือ Interpol ซึ่งเป็นองค์การตำรวจสากลได้จัดให้ไซเบอร์ฟรอยในระบบการเงินเป็นอาชญากรรมที่คุกคามรุนแรงที่สุดขนาดเดียวกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินเลยค่ะดังนั้นBlueprint นี้จึงไม่ใช่แค่การเรื่องทางเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องความมั่นคงระดับโลกจริงๆนะคะเป็นอาชญากรรมระดับโลกนะคะดิฉันอยากเน้นว่าไทยเราไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพค่ะเราเป็นผู้เขียน Blueprint ร่วมด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมร่างกรอบนี้กับ IMF และ World Bank โดยตรงค่ะ Bangkok ในชื่อ Blueprint จึงไม่ใช่แค่ชื่อเมืองค่ะแต่เหมือนเป็นลายเซ็นของไทยบนนโยบายการเงินโลกนะคะน่าภูมิใจนะคะอ่ะเรามาถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในงานนี้ค่ะนั่นก็คือ AI ค่ะAI และประโยคที่ทุกสำนักข่าวยกไปพาดหัวมากที่สุดคือประโยคของคุณคริสเทเรียจอร์เจวาที่บอกว่า AI is like a slow moving tsunami but a tsunami nonetheless AI เหมือนคลื่นสึนามิที่เคลื่อนที่ช้าแต่มันก็ยังเป็นสึนามิอยู่ดีค่ะตัวเลขที่น่าตกใจค่ะ IMF ประกาศประเมินเลยนะคะว่า AI จะกระทบ 40% ของงานในโลกนี้ค่ะหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่ว่า AI ไม่อันตรายนะคะแต่หมายความว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทีละน้อยไม่ได้ชั่วข้ามคืนค่ะแปลว่าเรามีเวลาตั้งรับถ้าตั้งรับตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีเวลาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะข่าวที่ตามมาทันทีหลังจากที่คุณคริสติน่ากล่าวก็คือ Asian AI Stocks ร่วงหนักค่ะหลังที่มีรายงานออกมา South Korea Gospi นะคะลงมา 5.5% เลยค่ะดิฉันชอบคำเปรียบนี้มากค่ะเพราะมันจริงเลยค่ะสึนามิที่เคลื่อนที่เร็วมากๆนั้นเราหนีได้ยากค่ะแต่สึนามิที่เคลื่อนที่ช้าๆถ้าเรารู้ว่ามันกำลังจะมาแล้วเรายังไม่ขยับนั่นคือเป็นความผิดของเราเองแล้วค่ะถ้าถามว่าไทยเราอยู่ตรงไหนในสึนามิลูกนี้นะคะก็ต้องบอกตรงๆว่าเราอยู่ในโซนที่ต้องเร่งสร้างผนังกั้นค่ะ

ปัจจุบันแรงงานไทยที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูงยังมีสัดส่วนน้อยนะคะและนี่คือสิ่งที่ World Bank ชี้ไว้ในรีพอร์ต Building Thailand's Future Today ด้วยค่ะว่าทักษะดิจิทัลคือ bottleneck อันดับต้นๆ นะคะคือคอขวดอันดับต้นๆของไทยเลยค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ IMF Fiscal Monitor รายงานในงานนี้ก็คือหนี้สาธารณะโลกรวมกันอยู่ที่ประมาณ 94% ของ GDP ในโลกใบนี้ค่ะและคาดว่าจะแตะ 100% ภายในปี2572ค่ะตัวเลขนี้ฟังแล้วน่ากังวลมากนะคะหนี้สาธารณะโลก 94% ของ GDP ในปี2569คาดว่าจะแตะ 100% ภายในปี2572ทางสหรัฐมีหนี้สูงมากค่ะเขากำลังใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อเนื่องทั้งฝั่งประเทศอังกฤษกำลังพยายามลดหนี้ผ่านมาตรการรัดเข็มขัดค่ะประเทศไทยหนี้สาธารณะของเราอยู่ที่ 66.4% ของ GDP ยังต่ำกว่าโลกค่ะเพดานที่กฎหมายไทยกำหนดไว้คือ 70% ของ GDP ค่ะซึ่งเราก็ยังมีช่วงที่ห่างพอสมควรจากเพดานนะคะแต่มีแต่นะคะหนี้ครัวเรือนของไทยเราอ่ะอยู่ที่ 87.9% นั่นคือความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะฉะนั้น IMF Fiscal Monitor เขาแนะนำค่ะอย่าเพิ่มหนี้แต่ให้ tap better than ออกแบบภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่การขึ้นอัตราภาษีค่ะและในงานนี้นะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งพูดประโยคที่ดิฉันคิดว่าน่าจดจำมากเลยนะคะเขาพูดว่าประเทศพัฒนาแล้วกำลังสะสมหนี้แต่ประเทศกำลังพัฒนากำลังเพย์เดอะไพรส์กำลังจ่ายราคาค่ะเพราะดอกเบี้ยโลกสูงมากขึ้นทำให้ประเทศรายได้น้อยที่ต้องกู้ด้วยดอลลาร์แบกดอกเบี้ยหนักขึ้นมากค่ะปี2567ประเทศกำลังพัฒนาจ่ายดอกเบี้ยหนี้ต่างประเทศรวมกันแล้วประมาณอยู่ที่ 415,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วเราได้อะไรจากสัปดาห์นี้นะคะตอนนี้มาวิเคราะห์ภาพรวมกันค่ะว่าไทยเราได้อะไรจากสัปดาห์ประวัติศาสตร์นี้บ้างคะดิฉันขอสรุปง่ายๆนะคะประเด็นแรกเลยคือ GDP โลกนะคะ IMF ได้กล่าวภาพรวมของโลกไว้ว่า 3.1% โดยปรับขึ้น 0.1% แต่มีฐานที่แคบลงนะคะเหลือแค่32ประเทศนะคะไทยเรานะคะ BOT หรือ Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า GDP จะอยู่ที่ 2.3% ยังต่ำกว่าโลกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราdomestic demand นะคะหรือความต้องการสินค้านะคะท้องถิ่นเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะยังน้อยอยู่ AI ภาพรวมของโลกนะคะ IMF บอกว่า AI บูมกระจุกค่ะ2ประเทศคืออเมริกากับจีน 75% ของ AI demand นะคะประเทศไทยลงทุน data centerและก็ Digital Services ยิ่งเร่งด่วนขึ้นด้วยนะคะมาด้านหนี้ของโลกนะคะ IMF บอกว่าหนี้สาธารณะของโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP คาดว่าจะแตะ 100% ภายในปี2572ผลกระทบก็คือไทยเรามีหนี้อยู่ 66.4% GDP ยังต่ำกว่าโลกนะคะเป็นข้อดีสำคัญค่ะด้านน้ำมันนะคะราคาอยู่ที่96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึงเพิ่มขึ้นมา 41% ในปีนี้ฮอร์มุดยังตึงเครียดอยู่นะคะนะคะบ้านเราดีเซลก็ยังแพงค่ะกระทบโลจิสติกและเกษตรกรไทยโดยตรงเลยนะคะเรามาดูจอร์จีวานะคะแล้วก็ AI กระทบ 40% ของงานโลกกล่าวถึงสึนามิที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าประเทศไทยดิจิทัลสกิลนะคะอยู่ที่ประมาณแค่ 5% เอง

เราต้องรีสกิลอย่างเร่งด่วนอัพสกิลรีสกิลอย่างเร่งด่วนนะคะไซเบอร์ฟรอยบลูพริ้นท์12ข้อให้พิจารณาซึ่งทุกประเภทประเทศต้องทำค่ะไทยเราเป็นแชมเปี้ยนเรามีพร้อมเพย์เรามีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาค่ะถ้าฉันต้องสรุปภาพรวมไทยได้อะไรจากงานนี้ในประโยคเดียวก็คือไทยได้ตัวตนค่ะชื่อแบงคอกติดไปกับนโยบายการเงินโลกแล้วค่ะพร้อมเพย์กลายเป็นเคสสตัดดี้สำหรับ191ประเทศแล้วนะคะและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยของเราได้ยืนบนเวทีเดียวกับ IMF Managing Director เพื่อจะบอกโลกว่าเราทำได้และเราพร้อมแบ่งปันค่ะแต่ดิฉันพูดตรงๆด้วยนะคะว่าเรายังมีบทบาทที่ต้องทำค่ะ GDP ไทย 2.3% ยังต่ำกว่าศักยภาพค่ะหนี้ครัวเรือน 87.9% ยังสูงมากนะคะและ Digital Skill ที่ต้องเร่งพัฒนาค่ะงานนี้ไม่ได้จุดสิ้นสุดค่ะแต่คือจุดเริ่มต้นของแรงกดดันที่ดีที่จะทำให้ไทยต้องพัฒนาต่อไปค่ะมาสรุปก่อนปิดนะคะวันนี้ดิฉันรายงาน3ประเด็นใหญ่จาก IMF World Bank Bangkok ค่ะประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกเลย WEO 3.1% ดูดีบนผิวน้ำนะคะแต่ฐานการเติบโตแคบลงน่าเป็นห่วงค่ะ32ประเทศถือครอง 95% ของ GDP โลกค่ะน้ำมันอยู่ที่96ดอลลาร์เงินเฟ้อ 4.7% อันที่2นะคะอันที่2คือ Bangkok Blueprint เปิดตัวแล้วค่ะชื่อไทยอยู่บนแผนที่การเงินของโลกค่ะ5เสาหลักนะคะ12ข้อพิจารณาและ Prompt Playเป็นกรณีศึกษาที่191ประเทศนะคะจะนำไปใช้ได้ทันทีนะคะอันที่3เลยนะคะ AI ซึนามิที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้านะคะกำลังจะมาก็ต้องเตรียมตัวรับมือตั้งแต่วันนี้นะคะคุณจอเจียว่ากล่าวว่า 40% ของงานโลกจะถูกกระทบไทยเราต้องรีสกิลอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นพรีวิว3วันสุดท้ายนะ16 17 18ตุลาคมที่เราต้องจับตามองนะคะวันที่15ตุลาคมคือวันนี้นะคะประเทศไทยบนเวทีโลกไทย Cultural Showcase Soft Power นะคะอันนี้เราเคยพูดกันนะคะเมื่ออีพิโซดที่แล้วค่ะพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมณ Plenary Session นะคะเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพนะคะวันที่17 18ตุลาคมนะคะเป็นวันปิดนะคะแล้วก็ประกาศผลรวมของ Bangkok Community นะคะตอนซีรีส์เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องภาษีทรัมป์ดอกเบี้ยบาทอ่อนหนี้ครัวเรือนกุ้งนะคะแล้วก็เซต 1,600 นะคะนี่คือซีรีส์ที่เริ่มต้นของเรานะถ้าจำได้อีพิเศษเก่าๆของเรานะคะมีกองทุนมีท่องเที่ยวล่าสุดคือ Middle Income Trap ค่ะทุกตอนน่ะเป็นเชื่อมโยงกันนะคะเพราะมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพเศรษฐกิจโลกปี2026ที่ไทยต้องนำทางค่ะและสัปดาห์นี้เราก็ได้เห็นภาพนั้นในรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดค่ะดิฉันจะกลับมาพร้อมรายงานสรุปสัปดาห์ IMF W หรือ World Bank Bangkok นะคะหลังงานปิดฉากค่ะเพื่อเก็บทุก take away สำหรับผู้ฟัง Innovative Wisdom ให้ครบถ้วนที่สุดค่ะนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะดิฉันอยากใช้เวลาสักครู่นะคะคุยกับทุกท่านในอีกมุมหนึ่งนะคะไม่ใช่มุมตัวเลขหรือนโยบายแต่เป็นมุมของบทเรียนค่ะสัปดาห์นี้กรุงเทพกลายเป็นห้องเรียนของโลกนะคะผู้นำธนาคารกลาง191ประเทศมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันพวกเขาไม่ได้มาเพราะไทยมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดไม่ได้มาเพราะไทยรวยที่สุดแต่เขามาเพราะประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าบ้านของบทสนทนาที่สำคัญที่สุดของโลกณเวลานี้

0: ี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบทเรียนจากห้องประชุม IMF World Bank Bangkok มาสู่ชีวิตเรานะคะบทเรียนที่1เลยตัวเลขเดียวไม่มีคำตอบค่ะ GDP 3.1% ฟังเหมือนดูดีนะคะแต่ต้องถามต่อค่ะว่าใครได้ใครเสียฐานกว้างแค่ไหนชีวิตการเงินของเราก็เหมือนกันค่ะเงินเดือนขึ้นแต่ค่าครองชีพก็ขึ้นเร็วกว่าไหม อัตราเงินเฟ้อ 4.7% นะคะบทเรียนที่2ค่ะสึนามิที่เห็นล่วงหน้ากำลังคืบคลานเข้ามายังน่ากลัวนะคะยังไม่ขยับ AI จะไม่มาชั่วข้ามคืนแต่ถ้าเราไม่รีสกิลวันนี้ปี2572จะช้าเกินไปค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทักษะใหม่หนึ่งอย่างต่อปีก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะพยายามที่จะรีสกิลมาที่ AI ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะเรียนทักษะใหม่อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อปียังดีกว่าไม่มีบทเรียนที่3ชื่อที่ดีสร้างได้แต่ต้องทำให้ได้จริงค่ะBangkok Blueprint มีชื่อแล้วแต่ความหมายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงค่ะเช่นเดียวกับแผนชีวิตของเราไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราวางแผนแต่เราไม่ลงมือทำค่ะดิฉันชอบประโยคหนึ่งที่ได้ยินในงานนี้มากค่ะว่า The world is not short of solution It's short of the will to implement them โลกไม่ได้ขาดทางออกค่ะแต่ขาดเจตจำนงในการลงมือทำค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าใช้ได้กับทั้งระดับนโยบายประเทศและระดับแผนการเงินส่วนตัวของเราทุกคนด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Innovative Wisdom ตลอดซีรีส์ IMF World Bank Bangkok นี้นะคะจากตอนที่เราเริ่มคุยกันเรื่องที่ว่ากรุงเทพจะรับมือกับการเป็นเจ้าภาพอย่างไรจนถึงวันนี้ที่เราเห็นว่าไทยได้ส่งมอบบลูปรินท์ให้โลกแล้วค่ะนี่คือพลังความรู้ความร่วมมือและความเชื่อมั่นในตัวเองของคนไทยค่ะและพบกันใหม่หลังจากปิดฉาก18ตุลาคมนี้นะคะเพื่อ Final Report ว่าไทยเราได้อะไรและเราต้องทำอะไรค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์ Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
4: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
5: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะ

เฮิร์สสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้อง

0: ของโลกนั่นเองนาทีทองแห่งการสร้างความตระหนักรู้ว่าเอ๊ะแล้วโรคหลอดเลือดสมองมันคืออะไรยังไงแล้ววันนี้มีความสำคัญอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์นายแพทย์วสานต์อัครธนวัฒน์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์วสานต์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเดี๋ยวเราอาจจะมีอีกเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรแขกรับเชิญในรายการอีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพูดถึงความสำคัญของวันโรคหลอดเลือดสมองโลกก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะแล้วทำไมถึงต้องมีวันนี้ด้วยจัดขึ้นเพื่ออะไรคะอาจารย์คะ
1: ครับก็สำหรับวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะครับหรือว่าเราก็จะใช้คำว่า World Stroke Day นะครับ World Stroke Day เนี่ยเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเป็นระดับโลกก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยเราจะรณรงค์เรื่องนี้กันทุกๆปีเนี่ยจริงๆจะตรงกับวันที่29ตุลาคมของทุกปีนะครับเนื่องจากว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเป็นโรคที่ทำให้เกิดความพิการแล้วก็เป็นโรคที่ถ้าเรารักษาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการรักษารวมทั้งการฟื้นตัวเนี่ยดีขึ้นมากๆบางคนสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรณรงค์ให้มีวันที่เรียกว่าวันโรคหลอดเลือดสมองโลกขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ครับ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คืออีกหนึ่งวันสำคัญที่หลายๆคนจะได้ตระหนักรู้แล้วกันนะคะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมการรณรงค์เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถึงสำคัญต่อสังคมไทยหรือว่ามันสำคัญกับคนทั่วโลกยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณรันเนี่ยน่าจะคงเคยได้ยินมาก่อนโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกหลายโรคนะครับบางคนก็จะเป็นบอกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดตีบเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเลือดออกในสมองอันนี้ก็จะเป็นชื่อเรียกที่เราก็จะเรียกกันอยู่โดยทั่วไปนะฮะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราก็จะรวมๆกันว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบหรืออุดตันแล้วทำให้เกิดการขาดเลือดหรือว่าเป็นเลือดออกในสมองซึ่งก็จะมีความรุนแรงทั้งสองอย่างมากๆเหมือนกันนะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีคนที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆคุณนันทราบไหมว่าโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยนะครับเรามีคนไข้ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยประมาณ 250,000 รายต่อปีนะครับ
0: ค่ะ
1: เราคุยกันอยู่เนี่ย
0: ไม่รู้เลยว่าเยอะขนาดนี้ค่ะ
1: ใช่เราคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับทุกๆ2นาทีเนี่ยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่เพิ่มขึ้น1คนทุกๆ2นาทีไม่ว่าจะเป็นอาการมากหรืออาการน้อยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็น1โรคที่ค่อนข้างมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสำคัญทั่วโลกครับ
0: ค่ะทีนี้นะคะพอมีผู้ป่วยเยอะขนาดนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามันมีความสำคัญมากขนาดนี้ที่ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับโรคนี้นะคะอาจารย์ที่อยากถามอาจารย์นิดนึงว่ากรณีที่เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกเนี่ยกิจกรรมในงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปีนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจส่วนใหญ่กิจกรรมมีอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็สำหรับวันโรคหลอดเลือดสมองโลกที่จะจัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยปีนี้นะครับเราจัดในวันที่28ตุลาคมนะครับก็งานในงานเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายเลยครับในการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่างานนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับฟรีตลอดทั้งงานเรามีกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้ยมาแล้วเนี่ยนะก็น่าจะมาฟังบรรยายดูแล้วจะน่าเบื่อหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเราจัดมาทุกปีเนี่ยเราจะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการให้ความรู้นะฮะเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมของการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร หลายๆท่านที่จะมาร่วมในงานเสวนากับเรานะฮะรวมทั้งเราก็จะมีการจัดบูธนะครับเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราจะมี

0: ทีมสหสาขาวิชาชีพเราก็จะมีหลายๆทีมเลยที่เข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จะมีการจัดบูธกันไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมโภชนากรรวมทั้งอีกทีมอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็จะมีการจัดบูธให้ความรู้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่ามีกิจกรรมให้ไปรับฟังนะคะเรื่องราวต่างๆมีให้ฟังการเสวนานะคะให้ความรู้ต่างๆแล้วก็บูธกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ไปร่วมกิจกรรมได้นะคะซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไปร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ขามีอยู่คำนึงเขาบอกว่าคำว่านาทีทองนาทีทองคือตอนนี้ช่วงนี้เลยมันสื่อถึงอะไรได้บ้างแล้วก็มีความหมายอะไรต่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมองนะคะอาจารย์ขา
0: ครับคุณรันครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญเป็นหัวใจหลักของงานของปีนี้เลยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุดตันและเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือว่าจะเป็นเลือดออกในสมองก็จะทำให้เกิดความดันในสมองหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยสูงขึ้นเวลาเกิดอาการพวกนี้เนี่ยทุกนาทีที่ผ่านไปนะครับเนื้อสมองเนี่ยก็จะเสียหายไป เรื่อยๆนะฮะเราจะใช้คำว่า time is brain นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดไหนก็ตามนะฮะการเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้มีโอกาสที่จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะหายหรือว่ามีโอกาสที่จะลดความพิการนะครับเราก็เลยจะใช้คำว่านาทีทองคือตอนนี้นะฮะหมายความว่าเมื่อเกิดอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาแล้วเราจะต้องรีบให้เข้าถึงการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับคุณรันน่าจะเคยได้ยินว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย เมื่อเราเจออาการต่อไปนี้นะครับได้แก่อันที่หนึ่งก็คือมีอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะฮะอย่างเช่นว่าพูดแล้วเอ๊ะทำไมมุมปากไม่เท่ากันบางคนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเวลาอมน้ำเนี่ยน้ำก็ไหลตรงมุมปากนะครับอันนี้เราเรียกว่าอาการหน้าเบี้ยวอันที่สองก็คืออาการแขนขาอ่อนแรงนะครับอยู่ดีๆเนี่ยแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงมีอาการเป็นซีกนะครับซีกใดซีกหนึ่งเช่นซีกขวาซีกซ้ายอาการเป็นขึ้นมาทันทีทันใดนะครับหรือว่ามีการพูดที่ผิดปกติไปอย่างเช่นพูดไม่ชัดพูดลิ้นแข็งพูดไม่ออกหรือว่าใช้ภาษาผิดเพี้ยนไปอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับอันเนี้ยเป็นอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองเราจะใช้คำย่อง่ายๆนะครับว่า fast นะครับ FAST นะครับ F ก็คือ face A ก็คือ arm ก็คือ face ก็คือหน้าเบี้ยวหรือว่าหน้าไม่เท่ากันนะครับยิ้มแล้วมุมปากไม่เท่ากัน A ก็คือ arm ก็คือว่ามีอาการอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาก็ตามนะครับ S ก็คือ speech ก็คือว่าพูดผิดปกติพูดลิ้นแข็งพูดไม่ออกหรือว่าใช้คำผิดไปนะครับ T ก็คือ time เกิดขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะ fast นะครับถ้ามีอาการต่อไปนี้ปุ๊บต้องรีบเข้าถึงมาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็คำว่านาทีทองคือตอนนี้หมายความว่าเรามีอาการที่สงสัยปุ๊บตอนนี้แหละเป็นเวลาที่เราควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดบางท่านก็จะคิดว่าเดี๋ยวลองดูอาการดูสักอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันดูว่าจะอาการดีขึ้นไหมหรือว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันค่อยไปโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อสมองเนี่ยเสียหายมากขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสที่จะฟื้นตัวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับคำว่านาทีทองก็เลยเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับ
1: ค่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกเนี่ยน่าจะให้ความรู้กับทุกๆคนแล้วแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์นอกจากที่เรามาออกบูธแล้วคือเขาจะได้รับความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญในเรื่องของโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสำคัญมากๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการหรือว่าบางทีคนที่เกิดอาการเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับคนที่มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยถ้าทุกคนตระหนักรู้ว่าโรคนี้เนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็จะทำให้เข้ารับการรักษาได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยเราก็จะมีทั้งเรื่องของการ

0: รณรงค์นะครับให้ทราบว่าอาการคืออะไรเราก็จะมีการพูดคุยเสวนากันบนเวทีนะครับกับแขกรับเชิญท่านที่อาจจะมีประสบการณ์หรือว่าอาจจะมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีทีมแพทย์ทีมพิธีกรรับเชิญวิทยากรรับเชิญหลายท่านนะครับก็จะมาแชร์ความรู้ว่าเนี่ยนะเกิดอาการอย่างนี้แล้วสงสัยโรคหลอดเลือดสมองทำยังไงเข้ารับการรักษาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราจะทำยังไงเราถึงจะตระหนักรู้ว่าโรคนี้เนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จะได้ผู้ที่เข้าร่วมในงานเนี่ยก็จะได้เห็นว่าคนที่ตระหนักรู้ว่าโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรเข้ารับการรักษาได้เร็วเนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วรวมทั้งได้แชร์หรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็จะได้ถามในงานได้เลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะไปถามถึงบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลเองหรือว่าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองในการจัดงานนะคะเดี๋ยวมาถามอาจารย์ก่อนว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดไปร่วมงานในวันนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญยังไงบ้างหรืออยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนละกันนะคะเผื่อคุณผู้ฟังท่านใดพอจะมีเวลาว่างเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ทวนนิดนึงว่างานจัดวันที่เท่าไหร่แล้วทำไมควรที่จะไปร่วมงานในวันนั้นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับก็สำหรับงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปีนี้นะครับเราก็จัดในวันพุธที่28ตุลาคมนะครับสถานที่ก็คือโถงอาคารแพทยพัฒน์นะครับเวลาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะฮะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมออกกำลังกายนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายอายุนะครับก็จะมีทั้งอายุท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจจะอาวุโสหน่อยนะครับหรือว่าบางท่านที่อาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นช่วงวัยทำงานนะครับเราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะมาให้ความรู้ว่าเราจะออกกำลังกายยังไงในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งเราก็จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเสวนาบนเวทีมีการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจให้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับเสวนาเคล็ดลับในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะเน้นเลยก็คือว่าเราก็จะมีกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในงานนะครับก็จะมีการตรวจตัวอัลตราซาวด์ตัวหลอดเลือดที่คอเพื่อดูว่าตัวหลอดเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจความแข็งแรงของหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับแล้วเราก็มีการจัดนิทรรศการเป็นบูธนะฮะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในทุกๆแง่มุมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบางท่านก็จะแบบว่าอยากจะมาดูว่าอาหารชนิดไหนที่เราจะทานเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเราจะดูแลสุขภาพทางจิต อย่างไรเราจะมีทางการพยาบาลบางคนก็จะสงสัยว่าเนี่ยตัวเองมีโรคประจำตัวอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะต้องดูแลตัวยังไงเราก็จะมีจัดทั้งทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรทีมสาสาขาวิชาชีพทุกท่านให้ความรู้แล้วก็ช่วยไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเลยครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวมาถามถึงทางบทบาทของทางโรงพยาบาลเองเจ้าหน้าที่เองคุณหมอเองนะคะรวมถึงศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเรามีบทบาทสำคัญในการจัดงานนี้แล้วก็มีท่านใดที่จะไปร่วมจัดกิจกรรมบ้างนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่ากิจกรรมแล้วก็บทบาทหน้าที่ของทางโรงพยาบาลด้วยทางฝั่งของแพทย์แล้วก็พยาบาลต่างๆด้วยค่ะ
0: ครับก็ถ้าพูดในแง่ของเรื่องบทบาทของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยเราก็จะเน้นในทุกส่วนของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่เรื่องของการป้องกันนะครับเราก็จะมีการรณรงค์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับเพราะสำคัญมากที่สุดเลยก็คือว่าเราไม่เกิดโรคเนี่ยดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะพยายามผลักดันเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองก็ต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตระหนักรู้นะครับว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างอันที่สำคัญมากๆก็คือโรคประจำตัวที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคหัวใจหรือว่าพฤติกรรมอย่างเช่นการออกกำลังกายน้อยการสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องพยายามให้ความรู้เพื่อป้องกันนะครับรวมทั้งเราก็จะมีการจัดระบบการรักษาในภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะครับเมื่อเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องตระหนักรู้ว่าอาการเนี้ยสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองปุ๊บมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยทีมทางการดู

0: และด้านโรคหลอดเลือดสมองเราก็จะเข้าถึงกันเข้าถึงแล้วก็ช่วยดูว่าการรักษาแบบไหนที่จะทำให้สามารถฟื้นตัวแล้วก็หายจากโรคได้นะครับเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูแลต่อเนื่องทั้งในแง่ของเรื่องของการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับการดูแลสภาพจิตใจนะครับการป้องกันการเกิดซ้ำการตรวจหาสาเหตุรวมทั้งการให้ความรู้กับญาติๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการปรับสภาพบ้านการดูแลที่บ้านการรับประทานยาครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่บทบาทของโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ
1: เรียกได้ว่าจริงๆทางโรงพยาบาลเองเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์ขาแล้วก็จัดงานขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนห้ามพลาดเลยนะใครที่ว่างอยู่หรือพอมีเวลาอยากให้ไปร่วมงานกันได้ถ้ามีคนสนใจอยากไปงานค่ะอาจารย์จัดตรงไหนตึกไหนอะไรยังไงกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะ
0: ก็วันพุธนะครับขอเน้นย้ำวันพุธที่28ตุลาคมนะครับถวงอาคารแพทยภัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับเริ่มตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานนะครับฟรีค่าลงทะเบียนนะฮะแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผ่านทาง QR code ซึ่งก็จะอยู่ใน Facebook ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปแล้วก็ดูใน Facebook ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาก็จะมีตัว QR code นะครับให้ลงทะเบียนนะฮะก็ถ้าลงทะเบียนได้ก่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับการคัดกรองเพราะว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำทุกคนนะครับมีโควต้าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทะเบียนก่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ได้นะครับ02-256-4000นะครับแล้วก็ต่อที่หมายเลข80724และ80725นะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้ในวันและเวลาราชการนะครับส่วนใน Facebook เนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับอยากจะเน้นว่าถ้าลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
1: ขออนุญาตถามอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองวิธีการตรวจคือทำอะไรยังไงบ้างคะหรือว่าคนที่มีความตั้งใจอยากจะไปตรวจอยากรู้เลยว่าแบบเอ๊ะเรามีความเสี่ยงไหมอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะ
0: มาที่งานนะครับเราก็จะมีการตรวจตัวอัลตราซาวด์นะครับก็จะเป็นการตรวจหลอดเลือดไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยครับมาแบบสบายๆเลยแล้วก็เข้ามาเราก็จะมีตัวเครื่องตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่คอก็จะมีทางทีมนะครับก็จะให้นั่งแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับมาวางที่ตรงคอแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าตัวหลอดเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีไขมันมาเกาะหรือยังมีหินปูนมาเกาะหรือยังมีการตีบของตัวหลอดเลือดไหมซึ่งก็จะเป็นตัวบอกความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตครับแล้วก็เราก็จะมีการตรวจหลอดเลือดทั่วไปเราเรียกว่าเป็นการตรวจตัว ABI ซึ่งก็จะเป็นบอกลักษณะของตัวหลอดเลือดแล้วก็บอกความเสี่ยงของตัวหลอดเลือดตีบได้เลยครับ
1: ลักษณะของการตรวจเป็นแบบไหนคะอาจารย์เดี๋ยวขอให้อาจารย์แบบเล่าอีกสักนิดนึงค่ะ
0: ได้ก็จะเป็นการตรวจหลอดเลือดก็จะใช้ตัวเครื่องตรวจอัลตราซาวด์นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องที่ไม่ต้องเข้าไปในอุโมงค์เลยนะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกโพรบก็คือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ในการตรวจที่อันเล็กๆแล้วก็จะไปวางที่ตรงคอแล้วก็จะเช็คดูว่าก็จะมีภาพขึ้นมาที่หน้าจอว่าแบบหลอดเลือดตอนนี้เนี่ยที่คอเนี่ยมีไขมันมาเกาะไหมมีหินปูนมาเกาะหรือเปล่าตัวหลอดเลือดที่คอเนี่ยซึ่งหลอดเลือดที่คอก็จะเป็นส่วนที่จะวิ่งขึ้นไปเลี้ยงในสมองเนี่ยครับมีการตีบแล้วยังถ้าเกิดว่าหมอตรวจอัลตราซาวด์แล้วพบว่าโอ้หลอดเลือดคอเนี่ยนะเริ่มมีไขมันมาเกาะเยอะแล้วนะหรือว่ามีการตีบแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการเน้นย้ำอย่างเต็มที่เลยว่าควรจะต้องรีบไปตรวจหาสาเหตุแล้วก็จะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงบางท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบบตัวเองอ่ะมีความดันโลหิตสูงอยู่มีเบาหวานอยู่มีไขมันในเลือดสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเริ่มมีไขมันเกาะหลอดเลือดเยอะหรือว่ามีหินปูนหรือว่ามีการตีบของตัวหลอดเลือดแล้วเนี่ยอันนี้แสดงว่าเริ่มอันตรายละต้องรีบควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีกว่าเดิมนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นการตรวจแบบสบายๆเลยครับก็ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องงดน้ำงด

0: อาหารไม่ต้องทำอะไรเลยมาแบบสบายๆเลยครับ
1: จะได้แบบว่ารีบลงทะเบียนกันนะกลัวจะไม่ทันเนื่องจากว่าหลายๆท่านอาจจะกลัวเอ๊ะทำยังไงเจาะเลือดไหมต้องแบบว่ามีการตรวจแบบไหนดีจะกังวลหรือว่ากลัวการอันนี้จะได้พออาจารย์เล่านะคะแบบลงรายละเอียดนิดนึงว่าก็โอเคนั่งสบายๆมีการตรวจแบบอัลตราซาวด์ไปนะคะแล้วก็เช็คแล้วก็ได้เห็นภาพอาจารย์ก็จะได้บอกด้วยว่าตอนนี้มันใกล้จะตีบหรือยังหรือว่ามีไขมันเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาดูเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลรักษากันต่อไปด้วยนะคะ
0: ซึ่
1: ง
0: ว่าจัดงาน
1: 28ตุลาคมนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะถ้าเรามีโอกาสนะคะก็อยากจะไปอัลตราซาวด์หรือว่าไปตรวจเช็คหรือว่าตรวจคัดกรองเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ทีนี้ค่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังว่าพอดีเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวในช่องท้ายรายการเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยได้เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมงานกันสำหรับงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเราจัดงานกันวันที่28ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรกันอีก1ครั้งเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะว่ามันคือโรคอะไรมันมีสาเหตุยังไงแนวทางการป้องกันถ้าไม่อยากเป็นหรือถ้าเป็นแล้วปัจจุบันรักษายังไงบ้างนะคะอาจจะมีการทานยาได้ไหมหรือว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะในครั้งถัดไปแต่วันนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการขออนุญาตให้อาจารย์ได้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมงานกันนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะมาร่วมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโรคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันนะครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยไม่ใช่โรคไกลตัวนะฮะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดโรคนะครับเราควรจะต้องมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับรวมทั้งได้ตรวจคัดกรองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหนนะครับงานก็จะจัดในวันพุธที่28ตุลาคมนะครับ8โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะฮะที่ถงอาคารแพทยภัฏโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ในงานก็จะมีสาระน่ารู้มากมายเลยนะครับมีการเสวนานะครับแล้วก็มีการคัดกรองความเสี่ยงมีการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันโรคนะครับเมื่อเกิดโรคแล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไรนะครับมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดรวมทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการดูแลผู้ป่วยการให้ความรู้ของผู้ดูแลนะครับรวมทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆนะฮะแล้วก็สำคัญมากๆนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้จำการรณรงค์ของปีนี้นะครับเราขอเน้นย้ำว่านาทีทองคือตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองถึงก่อนรักษาได้ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะรันเองก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังด้วยไปร่วมงานกันสำหรับงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะคะ28ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะให้ความรู้กันต่อนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นายแพทย์วสันต์อัครธนวัฒน์ค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการช่วงนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์วสันต์มากๆเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น. ถึง 7:55 น.

คำพ่อสอนแต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำในสมัยต่อมาที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ 80% เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเช่นคนที่มาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่จับได้ในบึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลาก้าวล่วงมาอีกจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100%คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำเข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1/4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษ1/4ก็ควรจะพอและทำได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: แล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุ
3: ณต
2: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
4: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราค่ะออมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงพลังใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้นะคะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาชื่อโรงเรียนสูงดีสมส่วนค่ะเอ๊ะชื่อแปลกไหมคุณผู้ฟังเอ๊ะเป็นโรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนนะเออฟังชื่อแปลกๆนะคะไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะไปรู้จักกับโรงเรียนสูงดีสมส่วนในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
6: ช่วงกิจกรรมทำดี
5: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ในสโมสรคุณสุขนะคะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับโรงเรียนสูงดีสมส่วนค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณสุวรรณีสมาธิผู้ประสาน

0: งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังค่ะกับเรื่องราวของโรงเรียนสูงดีสมส่วนลดเสี่ยงป่วยเบาหวานค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกพี่บุ๋มค่ะเราก็เรียกกันแต่ชื่อเล่นเนาะพี่นะ นะโอ้
1: ดีกว่าค่ะนะแล้วไม่เคยจนเกินไปพี่บุ๋มไม่เคยจ้ะ
0: นะมันคุ้นกันนะเมื่อกี้แนะนำคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของโรงเรียนสูงดีสมส่วนแต่แนะนำว่าพี่บุ๋มนั้นเป็นผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังอ้าวเดี๋ยวให้พี่บุ๋มช่วยแนะนำตัวนะในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังให้เราได้รู้จักกันสักนิดนึงนะคะว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังคืออะไรทำอะไรยังไงบ้างเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของโรงเรียนสูงดีสมส่วนค่ะพี่เชิญค่ะ
1: คุณค่ะคุณน้อมสมัชชาสุขภาพตรวจกันนะคะเกิดขึ้นตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะคะพ.ศ.2550ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นหน่วยดูแลนะคะซึ่งก็คงจะไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดตรังค่ะคุณน้อมมีทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะ77จังหวัด
0: ค่ะ
1: ในส่วนของสมัชชาสุขภาพนี่เกิดจากความร่วมมือขององค์กร3ภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดค่ะที่เรามาบันทึกความร่วมมือตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะวงการแพทย์จังหวัดส่วนราชการแล้วก็มีภาควิชาการค่ะมหาวิทยาลัยนะคะวิทยาลัยรวมถึงภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่บุ๋มนี่เป็นตัวแทนมาจากภาคประชาสังคมค่ะแล้วก็ที่เป็นผู้ประสานงานค่ะในส่วนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง
0: ค่ะเอาแล้วบทบาทของผู้ประสานงานในสมัชชาสุขภาพเราของจังหวัดตรังเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างคะพี่บุ๋มคะ
1: ในส่วนของบทบาทหน้าที่ตามบันทึกความร่วมมือค่ะเป็นองค์กรหรือว่ากลุ่มที่เราจะตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพพื้นที่จังหวัดตรังค่ะคุณอ้
0: อม
1: ซึ่งในส่วนของบทบาทหน้าที่เราก็จะประสานงานกับภาคีเครือข่ายในแต่ละปีเราก็จะมีการนำปัญหาจากสมาชิกนะคะเข้าสู่การพิจารณาเลือกประเด็นสำหรับการที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัดเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเคลื่อนในการแก้ปัญหานั้นร่วมกันค่ะ
0: อ๋อคือเหมือนกับมองในภาพรวมมองเห็นปัญหาร่วมกันของคนในจังหวัดเราอย่างนี้ใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นที่มีสุขภาพสุขภาพมีสิ่งที่ติดนะคะกายจิตสังคมแล้วก็ปัญญาค่ะซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดตรังเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี51ค่ะคุณร่
0: ม
1: เมื่อเราเริ่มตัว51มาถึงปี53เราก็มีมติร่วมกัน10มติค่ะในปี53นะคะก็เรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการและในปี55เรากลับเคลื่อนจนได้รับรางวัลสมัชชาอวอร์ดเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยค่ะ
0: ว้าว
1: ก็จากการที่ทุกภาคีเราเมื่อมีมติว่าข้อตกลงร่วมกันทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานก็นำไปสู่การขับเคลื่อนแล้วก็มานำสู่การรายงานผลติดตามกันในแต่ละปีค่ะก
0: ็
1: หลายผลงานเข้าตากรรมการนะคะก็ได้รับรางวัลในปี55ค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลยฮะเพราะว่าเรามีสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดใช่ไหมคะของประเทศไทยเนาะโอ้ของตรังนี่เป็นจังหวัดแรกที่ได้เลยนะโอ้โหเก่งมากเลย
1: ที่มีการเรื่องนะคะมีรางวัลนี้เป็นปีแรกในปี55ค่ะแล้วก็จังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับรางวัล
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: ก็นำมาสู่ความภูมิใจร่วมกันค่ะว่าทุกคนก็เห็นประโยชน์ค่ะว่าจากที่เมื่อก่อนต่างคนต่างทำใช่ไหมคะแต่ละองค์กรก็จะมีเขาจะมีภารกิจมีหน้างานนะคะแต่เมื่อเรามีคนไกลสมัชชาสุขภาพที่เป็นคนไกลกลางนะคะจะมีการประสานงานเรื่องของคนเงินงานนะคะมาเขาเรียกว่าคิดร่วมกันแล้วมาเติมกันในส่วนที่ขาดในส่วนที่พร่องอย่างเช่นภาคประชาชนเราอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องของอำนาจเชิงสั่งการเราไม่มีอำนาจแล้วภาคตรงถิ่นนี้เขาก็มีอำนาจเชิงสั่งการบางอย่างมันก็ทำให้การเคลื่อนลงไปจนถึงระดับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านได้เร็วขึ้นค่ะคุณน้องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จังหวัดตรังค่ะ
0: เหมือนกับว่าในแต่ละภาคส่วนเนี่ยมาเติมเต็มซึ่งกันและกันในจุดที่พร้อม
1: นำข้อมูลมาคุยกันค่ะเราในเรื่องนี้เช่นเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กเด็กมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทุกฝ่ายก็นำข้อมูลมาคุยครบมาเพื่อมากองรวมกันด้วยค่ะแล้วก็มีฝ่ายวิชาการมาช่วยวิเคราะห์จ ำเนก

0: เด็กเองใช่ไหมคะให้ข้อมูลดูง่ายขึ้นภาคประชาชนก็ได้เข้าใจในข้อมูลที่ภาคราชการเขาถืออยู่แล้วก็มาเรียนร่วมกันนี่ก็มาการวางแผนร่วมกันค่ะแล้วโดยเฉพาะของภาคประชาชนก็คือว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเช่นเป็นข้อมูลเชิงสถิติหรือว่าเชิงตัวเลขใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็คือว่าเราสัมผัสได้ถึงปัญหาที่มันกระทบในวิถีของเราในแต่ละวันแต่เช่นเรารู้ว่าทำไมบ้านนู้นลูกเขาเรียนหนังสือไม่จบลูกบ้านนู้นทำไมป่วยบ่อยทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านป่วยบ่อยมันจะมีความรู้สึกที่ชุมชนสัมผัสได้แต่ไม่มีข้อมูลเชิงตัวเลขมายืนยันว่าไอ้การเจ็บป่วยมันเกิดจากอะไร
1: ก็คือว่าประชาชนเนี่ยได้ในส่วนของเรื่องของประสบการณ์ตรงจริงๆอ่ะประสบเหตุจริงๆเนาะประสบกับสถานการณ์จริงๆเนี่ยตรงนี้เรามีตรงนี้เรามีแต่ว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นสถิติต่างๆเนี่ยไปอยู่ในส่วนของภาครัฐเพราะฉะนั้นพอเอาคนทั้งในสองส่วนและทุกๆส่วนมาเจอกันเนี่ยเราก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็จะเข้าใจการทำงานซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะพี่บุ๋มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างนี้ตรวจแรงมันจะมีบรรยากาศทำงานที่ค่อนข้างจะเป็นก็เรียกอคตินิยมค่ะก็คือว่ามีลักษณะคติที่เป็นลบจากคำพูดที่บอกว่าไม่รบนายไม่หายจนใช่ไหมคะก็คือความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐและการต่อสู้กันเชิงความคิดก็ค่อนข้างจะมีปะทะกันบ่อยทีอย่างเช่นว่าเป็นอย่างอาจจะมีข้อสงสัยจากภาคประชาชนภาคชุมชนว่าทำไมรัฐไม่ทำอย่างนั้นทำไมรัฐไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: แต่เมื่อมีวงของธรรมชาติสุขภาพที่ทุกคนได้มาก็เลยเปิดใจเนาะมาเล่าโดยใช้ความเป็นคนกลางความเป็นพลเมืองโดยที่เอาหัวโขนออกไปมาคุยแล้วก็เปิดใจคุยกัน
1: เป็นคนบ้านเดียวกัน
0: มันก็ได้รับคำถามว่าภาครัฐในเวลาทำงานก็เจอปัญหาเหมือนกันเช่นว่าเขาต้องทำงานการนโยบายสั่งการจากข้างบนแล้วเรื่องของงบประมาณบางอย่างมันก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นไม่ต่อเนื่องอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็มีปัญหาแล้วก็ปรับเราก็ได้เข้าใจผมว่าได้เข้าใจกันค่ะค
1: ุณได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็หาวิธีทำงานร่วมกันได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตรังเหมือนกันเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะพอมาเห็นปัญหาร่วมกันและรู้ว่าแต่ละที่ติดขัดยังไงหนึ่งในนั้นที่บอกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพที่พี่บุ๋มบอกไว้แล้วว่ามันสี่มิตินะกายใจสังคมแล้วก็ปัญญาเนาะจิตวิญญาณปัญญานี่แหละเนาะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงเรียนสูงดีสมส่วนลดเสียง
0: มาถึงโรงเรียนถึงโรงเรียนเราควรนิดเดียวค่ะว่าการปีที่แล้วค่ะที่เราหาปี68เนี่ยประเด็นเรื่องของการเจ็บป่วยของคนตรังของจังหวัดตรังค่ะที่มีตัวเลขที่สนใจนะคะจากข้อมูลของสาธารณสุขก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรารู้จักกันในกลุ่มโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดถึงมะเร็งก็มีข้อมูลมาพูดคุยกันว่าวันนี้จังหวัดตรังเรากลายเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ของนะในเรื่องของคุณแพ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: เพ
0: ราะฉะนั้นตัวนี้ถูกโยนเข้ามาในวงของธรรมชาติสุขภาพโดยข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขเขามีนะคะก็นำมาสู่กันคุยกันว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันเช่นว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเบาหวานแล้วตอนนี้ของกลางขายจากข้อมูลปี68นะคะ
1: อ
0: ัตราป่วยอัตราการป่วยเบาหวานรายใหม่ของกลางอะค่ะวันละ11คนมีการเสียชีวิตจากเบาหวานวันละ4คนแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะคะม
1: ี
0: รายใหม่วันละ30คนเสียชีวิตนะคะวันละ8คน อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เราแบบอย่างที่เราอย่างเช่นว่าพี่ผมเนี่ยลงพื้นที่อย่างนายกก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคนในหมู่บ้านจะเป็นลมตายเนี่ยไปงานศพนั้นมาเดี๋ยวบ้านนั้นเป็นมะเร็งมันจะติดกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นข้อมูลที่เขาสัมผัสได้จากการที่เขาเดินงานศพและนั่งคุยกันแต่ข้อมูลเหล่านี้มันไม่เป็นตัวเลขไม้เราได้เห็นชัด
1: ๆ
0: แต่เมื่อข้อมูลนี้ถูกนำมาคลี่ในที่ประชุมค่ะก็นำมาสู่การมีมติร่วมกันเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนของจังหวัดตรังค่ะคุณอ้
1: อ
0: มทีนี้เมื่อมีมติปุ๊บก็จะก็มีการพูดคุยกันว่าได้เรามันมีข้อเสนอยังหน่วยงานต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ของข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าเราเจอว่าเด็กกลางมีภาวะไม่สูงดีสมส่วนก็คือมันมีเกณฑ์ที่ในอัตราที่สูงนะคะในส่วนของ

0: เด็กดันที่ไม่สูงที่สูงส่วนแต่ก็เด็กมีภาวะอ้วนเตี้ยซีดอ้วนผอมเขาเตี้ยแล้วก็มีภาวะซีดทีนี้ในภาวะซีดของเด็กมันมีผลอย่างนี้ค่ะคุณก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะมีเรื่องของสติปัญญาการเรียนหนังสือของเด็กก็จะคุณภาพได้ไม่ดีเท่าที่จริง
1: ค่ะ
0: ลงคุยกันแล้วถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้ก่อนโดยด่วนเราก็จะได้ประชากรที่มีคุณภาพต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กกลุ่มอ้วนอนาคตของพวกเขาก็จะกลายเป็นกลุ่มป่วยเบาหวานก็หมายว่าถ้าวันนี้เราไปดูเฉพาะกลุ่มป่วยที่เราไม่มาตั้งแต่ต้นทางนะคะเราไม่มาจัดการตั้งแต่เด็กวันนี้เราก็จะพลาดเพราะว่าเด็กเมื่อเดินไปเรื่อยๆแล้วพบจริงๆกับคุณน้องคือตอนนี้เด็กดังมีอายุที่น้อยที่สุดที่ป่วยเบาหวานนะคะตอนนี้คือ10 ขวบ
1: ฮะ
0: 10 ขวบ
1: สิบขวบ
0: นี่คือการสิบขวบนั่งป่วยเมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยนำมาสู่การตั้งวงคุยค่ะว่าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศึกษาที่การจังหวัดนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเขต1และตามเขต2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนะคะแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนค่ะสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็มาคุยกันว่าในปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้แต่ละองค์กรเห็นอย่างไรนะคะเมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าในปัญหาที่ทุกคนเป็นห่วงค่ะคือโรงเรียนและโรงเรียนที่น่าเป็นห่วงก็คือโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มเปราะบางอยู่เยอะที่สุดคือโรงเรียนกลุ่มขยายโอกาสค่ะคุณร่มก็คือเด็กที่มาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่ากลางนะคะแต่ว่าอยู่ในชุมชนที่เกิดตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยม3
1: คือ
0: ม .3 เพราะว่าเด็กในกลุ่มนี้โดยมากผู้ปกครองอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะส่งเขาไปเรียนมัธยมในตัวเมืองหรือว่าในตัวอำเภอก็อาจจะเรียนอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านของตัวเองก็จังหวัดตรังมีทั้งหมด27โรงเรียน
1: โอ้ค่ะ
0: ทีนี้จาก27โรงเรียนก็คุยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต1และเขต2เราก็มาดูข้อมูลของกลุ่มเด็กค่ะนะคะจากปี68เลยนะคะก็เจอว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดของจังหวัดตรังเนี่ย18,732คนมีภาวะป่วย 1,331 คนนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์10%นะ
1: คะ
0: แต่ก็จำนวน 1,525 คนก็คิดเป็น 8.14%เนี่ยค่ะคือพอข้อมูลมันนำมาสู่การคุยกันก็นำมาสู่การวางเป้าหมายที่จะจัดการนะคะก็เลยมาที่ไปที่มาของโครงการโรงเรียนสูงดีสมส่วนแล้วก็แก้ปัญหาเด็กอ้วนผอมเตี้ยและซีของจังหวัดกลางค่ะคุณอ้อม
1: โอ้ค่ะโอ้พอเรามีข้อมูลตรงนี้ชัดเจนมากเลยเนาะมีตัวเลขนะคะน้องพี่บุ๋มเนาะมันก็สามารถเอามาคลี่ดูด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นว่าปัญหามันเกิดจากคือทีแรกพอพูดถึงเรื่องของเบาหวานเนาะพูดถึงเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ที่เขาเรียกว่า NCD ใช่ไหมคะเนาะในโฆษณาเขาจะเรียกกันว่า NCD เนาะโรคติดต่อไม่เรื้อรังเนี่ยก็จะมีเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะโรคหัวใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ทีแรกยังนึกถึงว่าก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ใหญ่เนาะไม่ได้นึกเลยยังแปลกใจว่าเอ๊ะและโรงเรียนนี่คืออะไรอ๋อเพราะว่าเรามองย้อนกลับมาว่าเพราะว่าโรคเหล่านี้มันมีต้นทางเนาะมันไม่ใช่อยู่ดีๆวันสองวันมันเป็นเลยเนาะมันเกี่ยวมาจากพฤติกรรมใช่ไหมคะพี่บุ๋มเนาะเพราะว่าพี่บุ๋มพูดถึงเรื่องอาหารการกิน
0: ไม่รอดค่ะพ่อแม่ป่วยเบาหวานลูกก็จะไม่เลือกของอันนี้คือจากข้อมูลที่บอกว่าถ้าในครอบครัวที่มี
1: เหมือนพันธุกรรมใช่ไหมคะ
0: มีโอกาสที่เขาก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวานค่ะ
1: แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการกินการอะไรพวกนี้เนาะที่พี่บุ๋มเล่ามาให้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเรื่องของการกินค่ะคุณร่มถ้าจากที่วงคุยกันบ่อยที่เยอะขึ้นนะคะคือตรังมันเป็นเมืองกินอาหารเก้ามือ
1: ใช่กำลังจะถามพี่บุ๋มอยู่ว่ากินกันตั้ง9 มื้อเนี่ยพี่บุ๋ม
0: มีไอ้กินหมายความว่าคุณอาจจะกินไม่ครบ9 มื้อก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่ามันกินได้ตลอดเวลาคุณอยากจะกินอะไรมันจะมีที่จำหน่ายหมายว่าคุณมาถึงตรัง2 ทุ่มอ่ะคุณก็มีที่จะมีที่กินคุณมาถึงตรัง2 ตี 2นะก็มีที่กินที่คุณจะมีตอนเวลาไหนก็แล้วแต่ มันมีให้คุณกินอ่ะเพราะฉะนั้น

0: ค่ะว่าเรื่องของการเข้าถึงอาหารการกินของตรังเราถือว่าเราอุดมสมบูรณ์มากค่ะคุณน้องแต่ที่หนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าธุรกิจบางธุรกิจน้อยที่เป็นสะดวกซื้อที่มันเกิดขึ้นแบบเยอะทำให้เด็กวันนี้บอกว่าก่อนที่จะถึงโรงเรียนเราต้องแวะก่อนมันจะเป็นจุดเช็คอินของเด็กต้องซื้อ
1: จุดเช็คอิน
0: พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่จุดหนึ่งที่น่าห่วงเยอะคือว่าจริงๆคุณกินถ้าคุณกินแล้วคุณใช้หมดอ่ะใช่ไหมคะคุณก็จะไม่เหลือการซื้อมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ปัญหาวันนี้คือว่ากินเข้าไปเยอะเกินความจำเป็นที่เอาไปใช้งานแล้วที่เป็นเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะติดจอติดเกม
1: เหนื่อยนิ่งนะไม่ออกกำลังกาย
0: ก็เป็นปัญหาซึ่งคิดว่าตังเองก็เรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมาชวนกันสร้างบรรยากาศหรือต้องมาสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ต้องชวนกันค่ะว่าถ้าคุณขยันกินคุณก็ต้องขยันใช้งานคุณก็ต้องขยันที่จะมาขยับกายคุณต้องมามีกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้าง
1: ต้องเผาผลาญ
0: ชูโครงไว้ในกรณี
1: ค่ะอ้าวแล้วทีนี้กลับเข้ามาในส่วนของโรงเรียนสูงดีสมส่วนอะเรามาทำกิจกรรมอะไรกับโรงเรียน20กว่าโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นน้องๆกลุ่มเปราะบางนี้เราเข้ามาทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะเป็นการลดเสี่ยงการป่วยเบาหวานและอื่นๆนะคะพี่บุ๋ม
0: ก่อนต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสำนักงานเจ้าเสริมสุขภาพขอบคุณมากว่าในปัญหาที่จังหวัดจังเราเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะเราก็ได้เขียนโครงการเสนอโดยผ่านหน่วยจัดการกับจังหวัดค่ะหรือว่าหน่วยเสริมคลิปก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณมาแต่เราก็ไม่สามารถทำครบได้ทั้ง27โรงเรียนในคราวเดียวนะคะตอนนี้เรามีการนำย่อง13โรงเรียนเพื่อที่จะมาทดลองดูว่าในปัญหาที่เรามีอยู่ค่ะให้โรงเรียนเขานำไปสู่การออกแบบว่าเขาจะมาดูแลนักเรียนกลุ่มอ้วนกลุ่มเตี้ยกลุ่มผอมกลุ่มซีดของโรงเรียนด้วยวิธีการอะไรบ้างโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน10เดือนนะคะแล้วก็มีงบประมาณนะคะไปหนุนไปเติมให้กับโรงเรียนก็ไม่ได้มากค่ะคุณต้องขาก็ประมาณโรงเรียนรับ10,000บาทนะคะเพื่อที่จะได้เติมในส่วนที่โรงเรียนยังต้องอยู่นะคะซึ่งณตอนนี้เราก็วางเป้าหมายกันค่ะว่าแต่โรงเรียนนะคะถ้ามีเด็กกลุ่มซีดนะคะเราขอให้แก้ปัญหาให้ได้ 100% ค่ะคือถ้าเจอเด็กซีดซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องซีดมันจะง่ายนิดนึงค่ะนี่แต่ว่าถ้าพบมีภาวะซีดปุ๊บเราจะใช้สิทธิ์สปสช.ใช่ไหม
1: คะ
0: สามารถที่จะรับยานะคะหรือว่าท่านเหล็กจากสปสช.ในพื้นที่ได
1: ้ซีดก็คือเรื่องของเลือดใช่ไหมคะเรื่องของเลือดค่ะ
0: เป็นคนน้อยกว่า30มิลลิกรัมนะคะทีนี้ปัญหาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเขาไม่ได้ใจว่าจังหวัดอื่นจะเหมือนตรังไหมนะคะเนื่องจากว่าการคัดกรองของเด็กโดยสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยเขาจะคัดกรองเด็กตอน10ขวบ1ครั้งและจากนั้นเขาจะใช้วิธีการสุ่มทีนี้พอสุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะเจอว่าบางครั้งเด็กบางคนอาจจะหลุดไปอาจจะสุ่มไม่เจออันนี้เป็นข้อสมมติฐานนะคะคือต้องรู้ว่าเด็กเรามีภาวะที่ซีดมากขึ้นติดใจในโครงการก็เลยบอกว่าให้ตรวจคัดกรอง 100% ค่ะก็คือตั้งแต่10ขวบจนถึง14ขวบคือขอให้ตรวจซ้ำหมดทุกคนนะคะซึ่งณตอนนี้ดำเนินโครงการมา3เดือนคุณครูแจ้งข้อมูลเลยว่ามาบางโรงเรียนนะคะหลังจากที่มีการตรวจ 100% ปรากฏว่าเด็กมัธยมต้นค่ะคุณอ้อมมีภาวะซีดเด็กมัธยมต้นเด็กม.1 ม.2 ม.3 ที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะซีดอะค่ะคือเด็กกลุ่มนี้มีภาวะซีดเพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้ซีดเพิ่มขึ้นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ซีดก็คืออย่างเช่นว่ามันไม่ได้คิดในการรายงานว่าพบใหม่ทั้ง3คนเลยโอ้เนี่ยค่ะซึ่งบอกว่าโชคดีค่ะที่เด็กโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการและมีการตรวจและเขาได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีค่ะคุณพ่อค่ะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราดีใจนะคะว่าโครงการนี้ลงไปปุ๊บตรวจปุ๊บเจอปั๊บแก้ปัญหาได้ทันทีหน้างานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กกลุ่มที่อ้วนค่ะเราก็ชาเลนจ์กับเรียนว่าเด็กอ้วนเนี่ยขอให้เด็กลดสถานะจากอ้วนมาสู่ค่อนข้างอ้วนหรือว่าอ้วน
1: อวบระยะท้าย
0: ก็ลองลดน้ำหนักในเด็กเราไม่แนะนำนะคะบอกว่าเช่นว่าจะให้เด็กลดทานอาหารบางอย่างแต่อาจจะปรามได้เรื่องของหวานใช่ไหมคะที่เป็นพวกขนมกรุบกรอบแต่ว่าถ้าจำพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งเด็กก็กินเก่งกินจั่วค่ะอันนี้อาจจะไม่แน่นอนก็ตามที่ได้รับคำแนะนำจากนักโภชนาการแต่เขาคุยกับทางโรงเรียนว่าทุกอย่างต้องออกแบบบน

0: บนข้อมูลกับชุดความรู้ที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นในตัวของโครงการก็เลยมีการสื่อเรื่องของข้อมูลและเรื่องพบในเรื่องของวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณครูกับนักเรียนก็อย่างโรงเรียนบางโรงคุณครูพลานามัยค่ะยกคุณครูพละไม่มีค่ะคุณรอบค่ะ
1: โอ
0: ้ไม่พละแล้วคุณครูทุกชั้นก็เป็นครูพละก็สอนกันไปเอง
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เคยเข้าใจเลยแล้วก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอแอบดูคุณครูอีกคุณร่วมค่ะ
1: ค่ะ
0: หนักกว่าดีบางครั้งคุณครูก็พาร่างแทบจะไม่ไหวเหมือนกันเอาโอเคก็ยังเรื่องนี้มันต้องแบบเฉพาะเด็กไม่ได้แล้วตอนนี้ในแต่ละโรงเรียนก็กำลังชาเลนจ์กันค่ะว่าผู้บริหาร
1: ก็ต้องร่วมด้วยนะ
0: บุคลากรรวมถึงกรรมการสถานศึกษาต้องมาทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันค่ะต้องมาตกลงกันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้วย
1: ของตัวเองด้วยเพื่อเป็นแบบอย่าง
0: เขาบอกฟ้องกับคุณว่าอุ้ยจัดการยากตอนเช้ามาเป็นคนที่มาแล้วล่ะต้องการนมเช้าใช่ไหมคะก็เลยมีโทรสั่งแล้วอีกอันนี้เป็นเรื่องมาส่งถึงที
1: ่
0: เดี๋ยวก็มาเกาะอยู่ที่ขอบรั้วแล้วก็มาส่งให้คุณครูห้องนั้นห้องนี
1: ้
0: มันก็ทำให้เด็กก็เก็บติดเหมือนกันเนาะคือเด็กบางคนที่ฟ้องมาส่งลูกก็ก็พอก็ฟ้องแม่ก็หิ้วมาแล้วครับเนี่ยมาตัวนู้นหิ้วมาแล้วเด็กฉันอนุบาลก็กินไปแล้วก็จะบอกว่าในโครงการเนี้ยมันเหมือนกับต้องเขย่าทั้งหมดอะค่ะให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ต้องมาจับมือกันที่จะ
1: โอ้โหนี่สำคัญค่ะสำคัญอ่ะเสียดายอ่ะพี่บุ๋มตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวไว้ต้องชวนพี่บุ๋มมาคุยใหม่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเพิ่งจะเริ่มเนาะโดยการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสสสใช่ไหมคะสสสเนี่ยให้การสนับสนุนเนาะสำหรับโครงการที่เพิ่งเริ่มเนี่ยตอนนี้ประมาณ3เดือนเดี๋ยวต้องชวนพี่บุ๋มมาคุยใหม่เพราะว่าเชื่อว่าหลังจากเนี้ยในทุกๆเดือนอ่ะน่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่วันเนี้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีอยากให้พี่บุ๋มช่วยฝากหรือช่วยสรุปอะไรไว้ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: จริงๆที่บุ๋มมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่านะคะเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดตรังค่ะคุณร่มแต่เรื่องนี้ต้องแอบเอาไว้ข้างหน้านะคะก็มีโอกาส
1: ได้เลยค่ะ
0: คือมีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดตรังซึ่งพระสงฆ์ก็เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่มีภาวะป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการคัดกรองเมื่อปีที่แล้วนะคะ 100% พระสงฆ์จังหวัดตรังป่วยถึง 60% ค่ะเพราะฉะนั้นในภาวะบอกมันไม่ใช่เฉพาะเด็กได้เลยนะคะทุกองค์ความรู้ของจังวันนี้เป็นกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงป่วย
1: กลุ่มเลย
0: ทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะทีนี้พระคุณเจ้าค่ะในโครงการของพระคุณเจ้าที่กับเพื่อนเลยเจ้าหน้าจังหวัดกับคุณร่มมีการจัดตั้งสถานีสุขภาพคือวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดสุขภาพเอวแล้วก็มีการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วทุกวันพระปรากฏว่าวันพระแรกที่ประเดิมเลยค่ะเจอว่าพระมีความเสี่ยงเบาหวานเลยนะคะคือเดี๋ยวค่าเรียกเกิน125ท่านตกใจหน้าชื่อค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเป็นฉันชาร้อนนะคะชานมนะคะ
1: ค
0: นละสองถุง
1: โอ้
0: เลิกพฤติกรรมนะคะหลังจากนั้นตรวจซ้ำวันพระถัดไปปรากฏว่าหายจากภาวะเสี่ยงค่ะ
1: โอ้
0: อ
1: ย่างนี้มันนี่น่าสนใจ
0: ดีใจอีกมันเหรอเป็นเครื่องมือที่พระสามารถติดตามสุขภาพของตัวเองได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าด้วยในโรงเรียนสูงที่สมควรในรายละเอียดเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะเช่นถ้าคุณลอกเอวเกิน80แล้วในผู้หญิงคุณมีภาวะเสี่ยงน
1: ะ
0: เรื่องเหล่านี้มันติดอยู่กับทุกคนนะคะท
1: ุ
0: กคนต้องมีเรื่องของสุขภาพของตัวเอง
1: นะคะนอกจากจะฝากแล้วก็นี่หยอดน้ำจิ้มไว้แล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้คุยกันเรื่องของสถานีสุขภาพพระคุณเจ้านะคะเนาะเนาะแต่วันนี้หมดเวลาเกลี้ยงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ได้รับรู้เรื่องราวดีๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นของจังหวัดตรังด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวตรังด้วยจังหวัดอื่นๆก็นำไปปรับใช้กับของพื้นที่ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ๋มมากๆค่ะคุณสุวรรณีสมาธินะคะผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: สิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: ช่วงก่อนที่จีนจะเข้าไปจัดการกับฮ่องกงอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไต้หวันน่ะเขาได้แสดงให้เห็นให้แสดงให้จีนเป็นใหญ่เห็นว่าฉันไม่อยากจะกลับไปอยู่กับเธอและวิธีการที่แสดงให้เห็นก็คือไต้หวันเนี่ยได้วางระบอบวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยเอาไว้อย่างมั่นคงเรียกว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นไม่เอาอีกแล้วในแง่นี้ก็หมายความว่าถ้าจีนปล่อยให้ฮ่องกงเป็น1ประเทศ2ระบบนะแบบที่ไต้หวันเป็นเนี่ยมันก็จะลำบากใจมันเลยทำให้เรามองเห็นเลยว่าการที่จีนเข้าไปจัดการกับฮ่องกงก่อนจะครบ50ปีเนี่ย
3: เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
2: ใช่
3: มีเหตุผล
2: ใช่ไม่ต้องการให้คนฮ่องกงดื่มด่ำกับประชาธิปไตยแบบไต้หวันมากนัก
4: จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เหตุการณ์ของเกาะฮ่องกงที่เมื่อกลับคืนไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาก็มีความเคลื่อนไหวที่ทำให้ทั้งโลกจับตามองแล้วก็ติดตามเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะล่าสุดกรณีที่โจชัวหว่องที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้ยอมรับสารภาพความผิดในข้อหาที่กล่าวว่าสมคบกับต่างชาติซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงในทัศนะของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะขอลดโทษและทำให้สามารถจะกลับคืนออกมาสู่ภายนอกได้รับอิสรภาพเร็วขึ้นที่จะกลับไปดูแลครอบครัวและพ่อแม่ด้วยประเด็นนี้ถูกจุดความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้กลับไปมองนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับคนฮ่องกงจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยให้กับฮ่องกงเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างและรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้การเชื่อม

โยงว่ามีการสนับสนุนจากต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในซึ่งรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ไม่อาจยอมรับได้มองจีนมุมใหม่พอดแคสต์วันนี้เป็นตอนที่2ของการพูดคุยถึงเรื่องเมื่อฮ่องกงไม่หวานปานน้ำผึ้งอีกต่อไป

0: โฉมหน้าปัจจุบันเป็นอย่างไรเสรีภาพและอิสรภาพที่วาดหวังไว้จะมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมองจีนมุมใหม่วันนี้เราคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: การที่โจชัวหว่องยอมรับสารภาพข้อหาด้วยความวาดหวังว่าสามารถจะได้อิสรภาพเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการสมคบกับต่างชาติและทำให้จีนขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นเรื่องที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแล้วก็ยอมรับไม่ได้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันทำให้เห็นเรื่องของการควบคุมและกำกับจากทางจีนแผ่นดินใหญ่ที่ยังยืนกรานเรื่องนี้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงยังไงคะ
1: เหตุการณ์ถ้าเราจับเอาเฉพาะเรื่องของโจซัวหว่องข้อมูลครั้งล่าสุดที่เขายอมรับสารภาพเนี่ยถ้าเราจับจากจุดนี้แล้วเพื่อมาตอบคำถามของคุณโสภิตเราก็จะบอกว่ากรณีของโจซัวหว่องนั้นคือคำตอบสุดท้ายสำหรับชาวฮ่องกงนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทิ้งเอาไว้ว่าจากหนังเรื่องเถียนมี่มี่ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของชาวฮ่องกงที่ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองว่าหลังจากกลับไปอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วจะเป็นอย่างไรกรณีของโจซัวหว่องก็คือคำตอบเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคำตอบของกรณีโจซัวหว่องเนี่ยมันเป็นคำตอบในมิติทางการเมืองแต่ว่าในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยฮ่องกงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือเป็นเหมือนกับก่อนที่จะกลับไปสู่จีนในปี1997นะครับการที่จะบอกว่ากรณีโจซัวหว่องเป็นคำตอบสุดท้ายอันนี้มันเป็นคำตอบที่อาจจะกำปั้นทุบดินไปหน่อยถ้าหากเราไม่เข้าใจบริบทหรือรายละเอียดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของโจซัวหว่องนะครับว่าพัฒนาการของเหตุการณ์นั้นมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะพูดถึงมัน
0: การที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยโดยในช่วงที่ผู้ว่าคนสุดท้ายนะก่อนการส่งมอบเนี่ยให้เสรีภาพอย่างเต็มที่วางฐานความคิดของการมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบแบบประชาธิปไตยคือเปิดเสรีทั้งด้านเศรษฐกิจเปิดเสรีทั้งการเมืองเนี่ยก็ทำให้คนฮ่องกงมีโลกใบใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งเขารู้สึกว่าโลกใบนี้มันดีแล้วเขาก็ไม่อยากจะพรากจากโลกใบนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเมื่อจีนเข้ามาปกครองโดยการใช้คำสำคัญก็คือบอกว่าเป็น1ประเทศและ2ระบบที่จะเปิดเอื้อขึ้นคนก็ยังรู้สึกไม่ได้เชื่อมั่นมากนักว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นไหมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสัญญาที่บอกว่าจะให้คงสภาพเดิมไว้50ปีเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็น50ปีมันเร็วกว่านั้นเนี่ยความพยายามจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฮ่องกงมีมาโดยตลอดและครั้งสำคัญคือการปฏิวัติร่มที่คนเรียกว่าจำนวนมากเรียกว่าเป็น1ใน4ของประชากรที่ออกมาเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องนี้แล้วก็คัดค้านทัศนะของการเป็นคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวหนุ่มสาวทั้งคนที่ในภาคการเมืองคนข้างนอกมาอย่างมากมายการคัดค้านมีเป็นระลอกระลอกไม่สำเร็จแล้วก็ถูกปราบปรามโดยตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่หมดความหวังแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับกุมมาด้วยอยากให้อาจารย์เล่าพัฒนาการในช่วงนี้ก่อนจะมาถึงปัจจุบัน
1: คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าก็ในเมื่อจีนประกาศนะครับว่าเมื่อฮ่องกงกลับไปสู่จีนเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยสามารถยังอยู่ในวิถีชีวิตเดิมไปอีก50ปี
0: นับจากปี1997
1: ใช่ครับประเด็นก็คือว่าตอนนั้นจีนก็รู้แล้วล่ะว่าถูกวางระเบิดเรื่องที่คริสแพทเทนผู้ว่าคนสุดท้ายเอาประชาธิปไตยมาให้กับคนฮ่องกงจีนก็ต้องยอมรับไอ้สภาพความเป็นประชาธิปไตยของคนฮ่องกงที่อังกฤษทิ้งบอมเอาไว้ให้นะครับก็เรียกว่าวางทุ่นระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคนฮ่องกงก็รับเอาประชาธิปไตยนั้นมานะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าจีนเขาพยายามนะที่จะไม่ให้ประชาธิปไตยนั้นมันเตลิดโดยเฉพาะผู้ว่าเกาะฮ่องกงคนแรกหลังจากที่ฮ่องกงกลับไปสู่จีนเนี่ยคือตงเจี้ยนหวาซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เอาละถึงแม้คุณมีประชาธิปไตยแต่คนที่มาเป็นผู้ปกครองเนี่ยยังเป็นคนที่ฉันเลือกก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เลือก
0: ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก่อน
1: ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนที่จีนใช้วิธีแบบนี้เนี่ยคือถ้า

0: จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับแต่คำถามก็มีว่าแล้วจีนไปทำอย่างนั้นทำไมคือมันเหมือนกับว่าจีนผิดคำสัญญา
1: เพราะ50ปีมันควรจะเป็นบวกอีก50ปีจาก1997ก็ประมาณ2047
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ถึงวันนั้น
0: คำถามก็เกิดขึ้นกับจีนไงว่าเอาแล้วจีนไปทำอย่างนั้นทำไมนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีการพูดกันไปในหลายทางและคำตอบอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่ามีเหตุผลพอสมควรอย่างมากก็คือว่าตอนที่ฮ่องกงกลับไปสู่จีนใหม่ๆเนี่ยจีนยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนักต่อให้มีการเลือกผู้ว่าที่จีนเป็นคน
1: คั
0: ดกรองหรือรับรองมาก่อนเนี่ยคนฮ่องกงยังใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีเสรีภาพอยู่แต่ทีนี้สิ่งที่เป็นคำตอบที่พื้นพื้นที่หมอมันมีหลายสำนักหรือนักวิชาการหลายคนวิเคราะห์กันเนี่ยแล้วผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงเนี่ยก็คือว่าไต้หวันปฏิกิริยาของไต้หวันในปีนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือก่อนที่จีนแผ่นดินใหญ่จะได้ฮ่องกงกลับคืนไปจีนแผ่นดินใหญ่ได้ไปทำข้อตกลงกับไต้หวันว่าจะกลับมาสู่จีนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการรวมประเทศนะจะเป็นยังไงก็มีกติกาอะไรของมันอยู่แต่ทีนี้ปรากฏว่าช่วงก่อนที่จีนจะเข้าไปจัดการกับฮ่องกงอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไต้หวันน่ะเขาได้แสดงให้เห็นให้แสดงให้จีนแผ่นดินใหญ่เห็นว่าฉันไม่อยากจะกลับไปอยู่กับเธอและวิธีการที่แสดงให้เห็นก็คือไต้หวันเนี่ยได้วางระบอบวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยเอาไว้อย่างมั่นคงเรียกว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นไม่เอาอีกแล้วในแง่นี้ก็หมายความว่าถ้าจีนปล่อยให้ฮ่องกงเป็นหนึ่งประเทศสองระบบนะแบบที่ไต้หวันเป็นเนี่ยมันก็จะลำบากใจลำบากใจตรงไหนลำบากใจอย่างนี้ครับถ้าปล่อยให้ฮ่องกงเป็นอย่างแบบเดิมๆนะไป50ปีพอครบ50ปีแล้วกลับไปสู่จีนเราก็มีคำถามมากมายนะเช่นคำถามว่าแล้วคนฮ่องกงจะปรับความรู้สึกได้ไหมที่จะตัวเองยังไม่มีประชาธิปไตย
1: 50ปีมันนานมากนะเพียงพอที่จะทำให้เกิดการสร้างวิธีคิดหรือการใช้ชีวิตแบบใหม
0: ่ฝังรากลึก
1: ใช่
0: นะครับอันที่สองแล้วถ้าเกิดจีนไม่ยอมนะก็คือต้องการให้เป็นแบบจีนแผ่นดินใหญ่เลยคือเป็นเผด็จการเต็มรูปแล้วปฏิกิริยาของคนฮ่องกงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้คำตอบเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้เรามองเห็นเลยว่าการที่จีนเข้าไปจัดการกับฮ่องกงก่อนจะครบ50ปีเนี่ย
1: เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
0: ใช่
1: มีเหตุผล
0: ใช่ไม่ต้องการให้คนฮ่องกงดื่มด่ำกับประชาธิปไตยแบบไต้หวันมากนักเพราะไม่ฉะนั้นพอครบ50ปีแล้วกลับไปปกครองเนี่ยมันจะปกครองลำบาก
1: แต่คำอธิบายก็ไม่ได้มีให้กับชาวฮ่องกงในเหตุผลที่ทำไมต้องเข้าไปกำกับเร็วกว่าเดิม
0: ใช่ทีนี้แต่พอจีนเข้าไปจัดการใช่ไหมครับเอาละเบาะแสแรกมันก็เริ่มตั้งแต่ที่จีนเป็นคนคัดกรองคนที่มาเป็นผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆคนฮ่องกงยังพอคือถึงแม้จะไม่ชอบก็ยังพอรับได้แต่พอตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นเมื่อตอนที่แล้วผมก็พูดอยู่ตอนนึงว่าแม้แต่ภาษาจีนที่ใช้อ่ะจะให้ใช้ภาษาจีนกลางคือมันมีการแทรกแซงฮ่องกงในระดับวัฒนธรรมอยู่ด้วยนะครับทีละเล็กทีละน้อยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คนฮ่องกงเนี่ยเริ่มมองเห็นลางๆแล้วว่า
1: เห็นเข้าลางแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: จะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะว่าตัวเองเคยมีชีวิตแบบนี้มาก่อนแล้วจีนก็สัญญาว่าให้เวลาอีก50ปีอันนี้เวลาเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง30ปีจีนก็มาจัดการเสียแล้วตอนนั้นคนฮ่องกงก็เริ่มมีปฏิกิริยาคือเริ่มออกมาประท้วงแล้วเรียกร้องว่าเฮ้ยไหนจีนสัญญาว่าจะให้50ปีนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าตอนที่คนฮ่องกงเรียกร้องใหม่ๆอย่าว่าแต่เรียกร้องในเรื่องประชาธิปไตยในฮ่องกงเลยแม้แต่การรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินที่คนฮ่องกงไปจุดเทียนที่สวนสาธารณะของตัวเองเนี่ยทุกปีเลย
1: ทำได
0: ้ทำได
1: ้ในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ทำไม่ได้
0: ใช่ใช่ก็จีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ได้ไปทำอะไร
1: ยังปล่อย
0: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไงใช่ไหมทีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพอคนฮ่องกงรู้สึกไหวตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดการประท้วงขึ้นมาการเรียกร้องอะไรต่างๆนานามากมายตอนที่เกิดการปฏิวัติร่มอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันมีการประท้วงในที่มีเนื้อหาหลายรูปแบบด้วยกัน
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือการประท้วงของกลุ่มทนายความของชาวฮ่องกงที่ประท้วงว่าไม่เห็นด้วยการที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้อำนาจเนี่ยในการโอนย้ายผู้ต้องหาคดี

0: ยานะครับไปตัดสินที่จีนแผ่นดินใหญ่คืออันนี้มันเป็นการแทรกแซงโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่าบทลงโทษที่จีนแผ่นดินใหญ่อะมันรุนแรงถ้าคนที่ทำความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจกับไอ้เรื่องแบบนี้มันยังฟังดูแล้วมันมีเหตุผลแต่ทีนี้การที่จีนแผ่นดินใหญ่ทำอย่างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันเป็นคดีอาญาใหญ่ๆประเภทเป็นฆาตกรคือโทษถึงประหารชีวิตนะครับรวมอยู่ด้วยแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลักการก็คือหลักการนั่นคือกลุ่มทนายความหรือนักกฎหมายเขาเห็นว่ามันไม่ได้เพราะจีนต้องทำตามสัญญาปรากฏว่าการประท้วงตอนนั้นเนี่ยของกลุ่มทนายความจีนยอมก็คือตกลงเอาให้ทางศาลหรือกระบวนการยุติธรรมในฮ่องกงเป็นผู้พิจารณาแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันได้การเป็นเบาะแสให้การเรียกร้องของคนฮ่องกงในเรื่องอื่น
1: ๆตามมา
0: คราวนี้แหละมันหลากหลายละผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคนฮ่องกงประท้วงเรียกร้องว่าขอให้จีนปฏิบัติตามสัญญาเรื่อง50ปีนะครับเพราะว่าลำพังแค่นี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จีนต้องมาจัดการแต่ถ้าเราดูการประท้วงมันขยายวงกว้างไปในเรื่องของเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องและไกลไปถึงเอกราชความเป็นอิสระจากจีนนะครับแล้วมันก็มีกลุ่มผู้เรียกร้องบางคนเนี่ยเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเข้ามาช่วยเหลือ
1: แต่ละชาติเข้ามาด้วย
0: ภาษารัฐศาสตร์ก็เรียกว่าแทรกแซงนะครับ
1: คือ
0: พอมันขยายไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลจีนเราก็ต้องแยกได้ไหมถ้าแยกจริงๆอ่ะแยกได้แต่ปรากฏว่าจีนไม่แยกจีนรวมหมดเลยว่าใครก็ตามที่เข้าสู่ขบวนการประท้วงในเวลานั้นเนี่ยล้วนเป็นพวกเดียวกัน เมื่อการประท้วงขยายวงและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นจีนยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติของม็อบที่ว่าเอ้ยพอเราประท้วงแล้วมันก็
1: มีการปะทะ
0: มีการปะทะแต่ชนะเรื่อยๆการประท้วงก็เลยขยายวงตอนที่ขยายวงนี่แหละแล้วประกอบกับเสียงเรียกร้องของกลุ่มประท้วงมันแตกถ้าแตกเป็นเรื่องเช่นเสรีภาพประชาธิปไตยหรือเรื่อง50ปีอะไออย่างนี้ผมคิดว่าไม่นะแต่มันมีบางคนนะฮะที่แตกเป็นเรื่องเอกราชหรือเรื่องที่เรียกร้องให้ชาติตะวันตก
1: เข้ามา
0: แทรกแซงที่มันแย่ก็คือมันมีกลุ่มผู้ประท้วงบางคนไปทำลายทรัพย์สินสาธารณะในกรณีนี้ผมต้องขอวงเล็บไว้นะครับว่าผมเองยังไม่ไว้วางใจว่าไอ้คนที่ทำลายทรัพย์สินสาธารณะเนี่ยคือคนที่ประท้วงจริงๆที่เป็นชาวฮ่องกงหรือเปล่าหรือมีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้ประท้วงจริงๆผมคิดว่าการกระทำครั้งนั้นเนี่ยเป็นการทำลายตัวเองอย่างรุนแรงเพราะไม่ว่าประเทศไหนรัฐบาลชุดไหนในโลกนี้เนี่ยจะปล่อยให้กลุ่มผู้ประท้วงไปทำลายทรัพย์สินสาธารณะไม่ได้ถึงแม้ผู้ทำลายจะบอกว่าทำลายตู้ ATM ที่เป็นธนาคารของจีนแผ่นดินใหญ่มันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเงินฝากมันเป็นคนของคนฮ่องกง
1: มันเลยกลายเป็นหลักฐานที่มามัดทำให้กลายเป็นความผิด
0: ใช่
1: ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมในการประท้วง ในเวลาต่อมาแล้วรัฐบาลก็ใช้กำลังปราบปรามและจับกลุ่มด้วย
0: ครับคือก่อนที่รัฐบาลจะใช้กำลังปราบปรามเนี่ยมันก็มีสัญญาณอะไรหลายอย่างนะตอนที่รัฐบาลใช้กำลังปราบปรามใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นระบบแล้วพอใช้กำลังไปเล็กๆน้อยๆคือถ้าภาษาบ้านเราก็คือใช้ตำรวจปราบจลาจลคือใช้ไม้กระบองที่เป็นยางอะไรหรืออาจจะถ้าหนักหน่อยก็ใช้รถดับเพลิงมาฉีดอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่าการประท้วงมันไม่จบไงแล้วมันยิ่งรุนแรงที่จีนเขาอ้างนะครับอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยทำสองเรื่องที่สำหรับจีนนะถือว่าเป็นภัยความมั่นคงคือ1แบ่งแยกดินแดนคือเรียกร้องเป็นอิสระกับ2การเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงจุดนั้นแหละที่นำไปสู่การที่ทำให้จีนออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติคือหมายความว่าก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายฉบับนี้การจัดการของจีนยังสเปะสปะ
1: ยังประนีประนอมอยู
0: ่ยังไม่มีอะไรรับรอง
1: เข้มงวดเข้มข้นขึ้น
0: แต่พอยังไม่มีอะไรมาอ้างพอจีนออกกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมบอกต่อไปนี้ฉันจะจัดการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นั่นแหละคือที่มาของการปราบปรามอย่างรุนแรง
1: กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า National Security Law เนี่ยประกาศใช้บังคับใช้ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาแล้วมันก็มานำมาสู่เหตุของการที่เข้มงวดมากขึ้นพอเข้มงวดมากขึ้นก็เรียกว่าแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นด้วยมีนักเคลื่อนไหวมีคนที่เห็นต่างและคนต้องการออกมาแสดงออกเนี่ยเยอะขึ้น 1ในเคส

0: ที่สำคัญก็คือเคสที่จับกุมฮ่องกง47ซึ่งโจชัวหว่องก็เป็นหนึ่งใน47คนที่ถูกจับกุมด้วยข้อหาสำคัญนี้แหละที่ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนไหวซึ่งถือว่าเป็นภัยต่อรัฐบาลในมุมมองของฝั่งของจีนทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแล้วมันกลายเป็นหลักยึดที่อะไรก็ตามเข้าข่ายนี้จัดการหมด
1: ใช่
0: มันสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมันทำให้เกิดภาวะกดดันมากขึ้นในฮ่องกงในเวลาต่อมาขนาดไหนคะ
1: จริงๆแล้วถ้าใครไม่เคลื่อนไหวอ่ะใช้ชีวิตตามปกตินะครับผมหมายถึงว่าทำมาค้าขายทำมาหากินตามปกตินะก็จะไม่มีปัญหาคือคุณจะชอบประชาธิปไตยหรือไม่ชอบหรือชอบระบอบของจีนมากน้อยแค่ไหนมันก็จะไม่เกิดปัญหาสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าแต่จะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกร้องในเชิงการเมืองหรือเป็นมิติทางการเมืองอย่างเช่นตัวอย่างเช่นโจโซวองหรือจิมมี่ไหลนะครับ
0: จะมีอีกหลายคน
1: ครับเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยจีนมีข้ออ้างเรื่องกฎหมายความมั่นคงก็มาจัดการกับคนเหล่านี้แต่ถามว่าคนฮ่องกงส่วนใหญ่เขาคิดยังไงผมตอบได้เลยจากการที่ได้คุยกับคนคือคนฮ่องกงอ่ะเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ที่อยู่ใต้อำนาจของจีนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องย้ายไปไหนไม่เหมือนกับพระเอกดังเอกในเถียนมี่มี่เพราะเขาอาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นเขาก็ยอมรับที่จะอยู่ในเกาะฮ่องกงในแบบที่อยู่ใต้อำนาจของจีนแบบนี้ไปเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่รับชะตากรรมที่ย่ำแย่เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ยังเชิดชูประเด็นเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคนที่จะถูกลงโทษเนี่ย47คนก็อยู่ในข่ายนี้
0: มันจะมีคนฮ่องกงอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือว่าไม่ชอบใจกับความเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ได้และมองเห็นโอกาสว่ามีชีวิตที่ดีที่อยู่ที่นี่ได้สามารถจะลืมตาอ้าปากได้หรืออีกเงื่อนไขนึงคือไม่มีกำลังที่จะย้ายอพยพย้ายไปที่ประเทศอื่นแต่คนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าไม่ชอบใจแล้วต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ยังไม่สำเร็จนะเพราะว่าถูกคุมแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าแล้วฮ่องกงจะมีอนาคตหรือมีความหวังได้มากน้อยขนาดในการที่จะแยกตัวเองออกไปจากจีน
1: โอ้ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่ว่าโจโฉหวังถูกตัดสินอย่างไรเนี่ยแล้วจิมมี่ไหลก็จีนก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันพิสูจน์ให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมคนเหล่านี้จึงต่อสู้อย่างหัวฟัดหัวเหวี่ยงหรือหัวชนฝาทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่าอำนาจความมั่นคงของจีนนั้นรุนแรงเข้มงวดและก้าวร้าวขนาดไหนอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากว่าทำไมคนเหล่านั้นยังสู้อยู่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะคนเหล่านี้เขามีความหวังจากการที่เขาเชื่อว่าตะวันตกจะช่วยระหว่างการชุมนุมประท้วงเนี่ยเราจะพบเห็นได้เลยว่าตะวันตกนั้นเชียร์ผมจะบอกก่อนนะว่าการที่มีต่างชาติสนับสนุนการเคลื่อนไหวในประเทศใดก็แล้วแต่มันมีหลายระดับระดับที่ต่ำสุดที่พอยอมรับกันได้ก็คือการให้กำลังใจกรณีนี้ชาติตะวันตกถ้าจะให้กำลังใจกับการต่อสู้ของโจซัวหวองจิมมี่ไหลหรือกระบวนการประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ถือว่ารุนแรงเพราะว่าเอาใจช่วยนะอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้อันนี้คือเป็นระดับพื้นๆแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประท้วงเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็คืออะไรตะวันตกเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มีการประท้วงนะต้อนรับโจซัวหวองนะเดินทางไปที่รัฐสภาของสหรัฐเดินทางไปยุโรปแล้วไม่เพียงให้กำลังใจนะแบบสนับสนุนอย่างเต็มที่พอมีการประท้วงเมื่อ 5-6 ปีก่อนเกิดขึ้นในฮ่องกงตอนนั้นโจซัวหวองอยู่ที่ฮ่องกงแล้วชาติตะวันตกก็ไม่เพียงให้กำลังใจนะยังส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างเช่นประณามจีนวิจารณ์จีนว่าทำรุนแรงเกินก่อเหตุลุแก่อำนาจไอ้อย่างนี้ก็หนักแล้วนะแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคืออะไรชาติตะวันตกบางชาติเนี่ยผมเอาง่ายๆอย่างอังกฤษเนี่ยก็ประกาศเลยไม่ต้องกลัวถ้าปราบปรามยังไงใครจะอพยพไปลี้ภัยไปอยู่ที่สหรัฐหรืออังกฤษหรือยุโรปมาเลยทีนี้ปรากฏมันมีคนฮ่องกงไม่น้อยนะที่เชื่อตามนั้นแล้วไป
0: สภาพเขาได้รับการดูดีเหมือนอย่างคำโฆษณาไหมคะ
1: ไม่เลยอันนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นความขมขื่นของกลุ่มผู้ประท้วงมันก็คือคำตอบที่ว่าทำไมโจซัวหวองยอมสารภาพผิดคือตอนแรกเขาไม่สารภาพนะก็ลงโทษหนักหน่อยคดีกระทงต่อมาเนี่ยเขายอมสารภาพคือโจโซวองเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกจิมมี่ไหลก็เหมือนกันจิมมี่ไหลนี่โอ้อายุมากแล้วนะ
0: จิมมี่ไหลนี่เป็นมหาเศรษฐีเป็นสื่อแล้วก็ใช้สื่อตัวเองเนี่ยในการที่จะช่วยโปรโมทเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
1: คือสองคนนี้เนี่ยถ้า

0: เกิดลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่อังกฤษหรือสหรัฐเนี่ยเนื่องจากเขามีชื่อเสียงไงถ้าไปอยู่แบบอดๆอยากๆก็จะน่าเกลียดฉะนั้นอาจจะได้รับการดูแลดีหน่อยแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่พอไปถึงแล้วนะงานก็ไม่มีทำเศรษฐกิจก็ย่อมแย่คนท้องถิ่นน่ะผู้ลี้ภัยเหล่านี้มันเหมือนกับกาฝากว่าทำไมฉันจะต้องมาดูแลเธอสรุปก็คือว่าชาติตะวันตกที่ไปเชียร์กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณทำแค่ให้กำลังใจมันก็ไม่มีอะไรแต่ที่คุณไปพูดคล้ายๆกับสัญญาแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญานั้นผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องกฎหมายความมั่งคงของจีนก็เป็นเรื่องนึงความต้องการของกลุ่มผู้ประท้วงก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่การตัดสินใจของกลุ่มผู้ประท้วงว่าจะไปอยู่เมืองนอกหรือจะอยู่ที่ฮ่องกงหรือยอมรับสภาพคดีความในฮ่องกงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำให้กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งเนี่ยยอมรับชะตากรรมอยู่ที่เกาะฮ่องกงดีกว่าการที่คุณไปอยู่เมืองนอกแล้วกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะผมคิดว่าคุณอยู่ในคุกที่เกาะฮ่องกงไม่มีเสรีภาพนะมันขมขื่นอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกแล้วถูกมองว่าเป็นกาฝากเนี่ยผมว่าเป็นผมก็ยอมอยู่ในคุกดีกว่าอยู่ในคุกนี้บางทีมันมีช่วงเวลาของการลดโทษอภัยโทษด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณโสภิตตั้งคำถามแล้วอนาคตเป็นยังไงตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงอนาคตแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยคือคำตอบสำหรับอนาคตคนฮ่องกงไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพอย่างที่ตัวเองต้องการได้อย่างที่คนไต้หวันเป็นได้ส่วนจีนนั้นก็ไม่ได้ทำตามไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่า50ปีแล้วผมก็ได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าเพราะอะไร
1: มันมีตัวเร่ง
0: ใช่ฉะนั้นมันไม่มีวันย้อนกลับไปมันไม่มีอีกแล้วนะครับว่านักร้องคนหนึ่งจากไต้หวันร้องเพลงหวานปานน้ำผึ้งแล้วคนฮ่องกงตัวละครสองตัวในเถียนมี่มี่ก็ชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นอีก
1: อนาคตของฮ่องกงจากนี้ไปเนี่ยในเมื่ออิสระที่แยกจากจีนมันเป็นความหวังที่ยังเลือนหลางอยู่เนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าภายใต้การที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงได้สำหรับภาพอนาคตที่อาจารย์มองเห็น
0: สรุปสั้นๆเลยคนฮ่องกงจะไม่มีทางได้ระบอบประชาธิปไตยคือจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของจีนขยับเข้ามาให้มันแคบลงมาจะได้1ประเทศ2ระบบไหมมันก็ไม่ใช่แล้วที่ขยับเข้ามาใกล้อันนี้ที่1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันได้กลายเป็นตัวอย่างให้กับไต้หวัน
1: ไต้หวันมองฮ่องกงเป็นกรณีศึกษาและเรียนรู้เพื่อจะไม่เป็นสภาพเดียวกับฮ่องกงเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่คาราคาซังกันถึงตอนนี้เนี่ยไต้หวันเขาวางตัวเองไว้ยังไงเขาจะเดินหน้าของตัวเองยังไง
0: เขาประกาศเลยตอนที่จีนเข้าไปจัดการกับฮ่องกงจนกระทั่งวันที่มีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงอ่ะไต้หวันบอกเลยเห็นไหมไอ้นี่คือเหตุผลที่ไต้หวันไปรวมกับจีนไม่ได้ใช่ไหมเพราะจีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการสัญญาอย่างเป็นทางการนะแต่จีนเคยพูดจริงๆว่าถ้าไต้หวันเนี่ยกลับมารวมกับจีนนะสองเป็นหนึ่งประเทศสองระบบอย่าว่าแต่50ปีเลย100ปีก็ให้ได้แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงอ่ะคนไต้หวันไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่จีนจะรวมไต้หวันแบบง่ายๆแบบที่มีความหวังอ่ะตอนนี้มันก็เลยยิ่งริบหรี่แล้วมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของจีนว่าเออแล้วจะรวมยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกรณีตัวอย่างของเกาะฮ่องกงซึ่งมันส่งผลสะเทือนไปประเด็น
1: ไปถึงการวางทิศทางของไต้หวัน
0: ครับ
1: แล้วก็ท่าทีที่มีต่อกันด้วย
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและมันมีก็หลายเงื่อนไขที่มีผลส่งผลต่อกันทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้เราโฟกัสกันที่ฮ่องกงนะสืบเนื่องจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือเป็นการตอบโจทย์ว่าในวันนี้ฮ่องกงอาจจะไม่ได้หวานปานน้ำผึ้งเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไป
0: ครับ
1: นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์บรศักดิ์มหาธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่ และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการ

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
3: ้ See you

การแผ่เมตตาอันเป็นพุทธโอวาทส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเหมาะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับโลกปัจจุบันนี้ซึ่งขณะนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากการแข่งแย่งการทำมาหากินเพราะจำนวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการอยู่รอดในโลกนี้จึงยากเต็มทียิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าการคมนาคมรวดเร็วขึ้นการรุกรานเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายยิ่งขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของสถาบันแม่ชีไทยณสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่1เมษายน2516เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่15ตุลาคม2569นะคะเปิดรายการด้วยเพลงที่ร้องคู่กันแล้วก็สดชื่นแจ่มใสมากระหว่าง Rosemary Clooney แล้วก็ Bing Crosby นะคะ How About You ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Lars Fried แล้วก็ Burton Lane นะคะโดยมีไซมอนเรดดี้มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเพลงนี้เป็นบทสนทนาที่แฝงความขี้เล่นความโรแมนติกเกี่ยวกับการค้นหาความเข้าใจกันผ่านความสุขที่เรียบง่ายรสนิยมส่วนตัวที่ตรงใจกันอะไรประมาณนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นความเข้ากันได้ในความสัมพันธ์นะคะโดยเพลงก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนสองคนมีร่วมกันนะคะแล้วก็ได้หยิบยกสิ่งของหรือกิจกรรมที่ให้ความสุขในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันอย่างเช่นมันฝรั่งทอดกรอบการนั่งผิงไฟในบรรยากาศที่อบอุ่นหนังสือดีๆแล้วก็ภาพยนตร์เก่านะคะเพื่อดูว่ารสนิยมของทั้งคู่นั้นตรงกันหรือไม่ค่ะแล้วคุณล่านะคะในเพลงนี้จะมีคำว่า How about you หลังจากที่พูดถึงสิ่งที่อีกคนหนึ่งชอบแต่ละอย่างแล้วนะคะก็เป็นการเย้าหยอกเย้าที่น่าฟังนะคะน่ารักน่าฟังค่ะเพลงที่สองนะคะ Hindustan ค่ะก็เป็นเพลงที่ Rosemary Clooney กับ Bing Crosby บันทึกเอาไว้นะคะงานประพันธ์ของ Oliver Wallace แล้วก็ Harold Wicks นะคะเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันกับเพลงแรกนะคะซึ่งเป็นเพลงดังที่ได้รับความนิยมในยุคสมัยนั้นนะคะแม้ในปัจจุบันที่นำมาฟังกันก็เป็นเพลงที่ทำให้ฟังแล้วมีความสุขสดใสตามไปด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงรักโรแมนติกที่สนุกสนานเล่าเรื่องราวการเดินทางไปยังดินแดนอันงดงามที่ไร้กังวลนะคะฮินดูสถานค่ะซึ่งก็เป็นเพลงเพราะนะคะโดยพูดถึงจุดหมายปลายทางที่ดูเหมือนจะลึกลับนะคะสงสัยว่าจะเป็นโตเกียวโคโกเม็กซิโกหรือว่าบอร์เนียวนะคะก่อนที่จะสรุปว่าฮินดูสถานคือสวรรค์อันอบอุ่นแล้วก็ลึกลับอะไรประมาณนั้นค่ะนะคะที่นี่เราหยุดพักคาราวานที่เหนื่อยล้าและที่นี่เราพบกันและโลกเริ่มต้นขึ้นค่ะใช้ความรู้สึกคิดถึงในอดีตเพื่อเปลี่ยนฮินดูสถานให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเป็นจินตนาการที่ไร้กังวลไร้ประมาณนั้นนะคะในเนื้อเพลงก็บอกว่าที่ซึ่งพวกเขาไม่เคยมีคนเก็บภาษีเน้นย้ำถึงแก่นของเพลงเกี่ยวกับการหลีกหนีจากแรงกดดันกิจวัตรและก็ความเครียดในชีวิตประ

จำวันของคนยุคปัจจุบันนะคะ On a slow boat to China นะคะ I like to be on a slow boat to China ค่ะโดย Rosemary Clooney แล้วก็ Bing Crosby ก็อยู่ในอัลบั้มเดียวกันกับ2เพลงก่อนหน้านะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Frank Lesser โดยมี Simon Reddy มาเป็นโปรดิวเซอร์เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย Billy May นะคะก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดจินตนาการอันแสนโรแมนติกเกี่ยวกับความปรารถนาที่จะมีเวลาส่วนตัวกับคนที่รักอย่างยาวนานแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะนะคะต้องการพาคนรักไปอยู่ด้วยกันบนเรือที่แล่นอย่างช้าๆเพื่อที่จะได้โอบกอดคนรักไว้ตลอดไปโดยปราศจากสิ่งรบกวนหรือว่าการแทรกแซงจากโลกภายนอกนะคะมันในภาพเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดนะคะโดยการใช้ภาพของเรือที่แล่นช้าๆไปยังประเทศจีนเปรียบเสมือนการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ยืดเยื้อที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ซึ่งใช้เป็นคำเปรียบเปรยถึงความรักที่ต้องการให้ดำเนินไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะนี่ค่ะเพลงเพราะที่แฟรงค์เลอเซอร์นะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้หยิบยกวลีนี้มาจากกลุ่มผู้เล่นโป๊กเกอร์ซึ่งใช้คำว่า A Slow Boat to Chinaเป็นศัพท์แสลงหมายถึงผู้เล่นที่กำลังเสียเงินเดิมพันไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนในแง่ของวัฒนธรรมนะคะเลอเซอร์ก็ได้เปลี่ยนสำนวนจากวงการโป๊กเกอร์ให้กลายเป็นวลีที่สื่อถึงความโรแมนติกซึ่งต่อมาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาในชีวิตประจำวันโดยใช้เรียกสิ่งใดก็ตามที่ต้องใช้เวลานานจนน่าอึดอัดใจนะคะนานจนน่าอึดอัดใจค่ะslow boat to China I like to get you on a slow boat to China นะคะเพลงนี้ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz คิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายังไลน์ @สถานี @จุฬา Radio @จุฬา Radio ค่ะพูดถึงยุคอดีตกับยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเดินทางนี่เทียบเคียงกันได้อย่างชัดเจนมากๆเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลานานๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะคะใช้เวลาการเดินทางอย่างรวดเร็วด้วยการที่มนุษย์เราเนี่ยได้สร้างยานพาหนะที่มีความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทำให้เวลาที่ต้องใช้เดินทางเดิมอาจจะใช้ทางเรือที่ยาวนานเนี่ยก็สั้นลงโดยการใช้เครื่องบินโดยการใช้รถไฟความเร็วสูงที่แหมไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างใจเร็วขึ้นนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้Lisa Minnelli กับเพลงนี้นะคะ All That Jazz ค่ะเพลงของปี1972นะคะงานประพันธ์ของ John Kander แล้วก็ Fred Epps นะคะสำหรับละครเพลงเรื่อง Chicago ค่ะเป็นบทเพลงเฉลิมฉลองเรื่องของอิสระเสรีแล้วก็ต้านกรอบเดิมๆในยุค1920รวมถึงสีสันของชีวิตยามค่ำคืนแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อความสุขโดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับท่อนของเพลงที่บอกว่า Come on baby why don't we paint the town นะคะแล้วก็มีสิ่งที่เทียบเคียงกันอย่างมากมายด้วยกันเรื่องของการยึดติดกับไม่ยึดติดนะคะแคทรีนซีต้าโจนกับเพลงนี้นะคะเพลงจาก All That Jazz นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นคันเดอร์แล้วก็เฟร็ดเอฟนะคะส่งต่อด้วยเพลงเดียวกันค่ะเพลงเดียวกันนี่หมายถึงเดียวกันกับก่อนหน้านะคะมาฟังเบธมิดเลอร์กับแบร์รี่แมนนิโรร้องด้วยกันเข้าทีดีทีเดียวค่ะ On a Slow Boat to China นะคะในฉบับของ2ศิลปินที่เขาร้องแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี2003ค่ะ

คิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไลน์@สวัสดีเป็นเพลงทั่วๆไปส่วนวันศุกร์ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังนะคะย้อนยุคไปใกล้ไกลแค่ไหนนะคะแต่ว่าเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยเพราะแล้วก็ท่านผู้ฟังประทับใจขอความกรุณาแนะนำมาได้เช่นกันนะคะว่าวันศุกร์เนี่ยอยากจะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรส่วนวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสบดีก็ฟังเพลงเพราะโดยทั่วไปเก่าใหม่ย้อนยุคกันกับเพลงหลากหลายประเภทนะคะทาง CU Delight สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงที่เบกกี้ลีนำมาร้องได้อย่างมีเสน่ห์ไม่แพ้เดิมชลีแบทซี่นะคะ Big Spender ค่ะฉบับของเบกกี้ลีปล่อยออกมาในปี1966ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของโดโรธีฟริวส์แล้วก็ไซโคแมนนะคะมีความหมายในเชิงของการเชื้อเชิญนะคะเชิญชวนแล้วก็ยั่วยวนโดยเปรียบเทียบการใช้เงินกับการลงทุนเวลาและก็ความสนใจเพื่อแลกกับความสุขสนานและก็ความเพลิดเพลินอะไรอย่างนี้นะคะโดยเป็นเพลงที่ออกแนวสะท้อนภาพความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความสุขทางใจและก็เวลาด้วยการมองหาผู้ชายที่มีฐานะแล้วก็ดูดีอะไรประมาณนั้นเธอไม่ได้สนใจผู้ชายทุกคนทั่วไปนะคะแต่เจาะจงเฉพาะคนที่พร้อมจะเปหรือว่าทุ่มเวลาและก็เงินทองให้เท่านั้นนี่จากเพลงนะคะส่งต่อด้วยแฟรงค์ซินาตราซึ่งบันทึกเพลงนี้กับวงออเคสตราของคาร์เบซี่นะคะ Fly Me to the Moon ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือบัตโฮเวิร์ดนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่แสดงออกถึงความรู้สึกสุขล้นเคลิบเคลิ้มจากการตกหลุมรักชนิดที่เรียกได้ว่าหัวปักหัวปั่มนะคะโดยอุปมาเกี่ยวกับจักรวาลบรรทัดแรกๆของเพลงก็พูดถึงการเดินทางผ่านการเวลาการเล่นท่ามกลางเหมือนกับว่ามูดาวดวงดาวการเห็นฤดูใบไม้ผลิบนดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวอังคารเป็นเรื่องที่กล่าวเกินจริงนะคะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่สูงส่งเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ธรรมดานะคะ In other words ค่ะเป็นกุญแจสำคัญของเพลงนะคะเพลงนี้ก็เขียนโดยบาร์ทฮาวาร์ดนะคะเป็นการล้อเลียนกวีที่ใช้คำยิ่งใหญ่มากเกินไปในการแสดงอารมณ์ที่เรียบง่ายการเดินทางในอวกาศที่ยิ่งใหญ่ถูกแปลงลงมาเป็นความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ที่ใกล้ชิดการจับมือการจูบการขอความซื่อสัตย์ต่อกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส่งต่อด้วยเพลงดังที่คิลลี่สมิธบันทึกเสียงเอาไว้นะคะกับเพลงนี้ค่ะเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของปีเตอร์เดอะโรสแล้วก็คาร์ล ซิกแมนนะคะบูโนเซราค่ะซึ่งก็เป็นเพลงของลุยส์พริมานะคะที่ร้องกับคิลลี่สมิธแล้วก็วงSam Butera and The Witness นะคะในความหมายก็พูดถึงเรื่องของการ

อกลาในยามค่ำคืนที่พูดถึงซ่อนการขอแต่งงานแล้วก็ความโรแมนติกเอาไว้ด้วยค่ะนี่ก็คือเพลงที่เราจะนำเสนอในช่วงนี้ขอเชิญรับฟังค่ะ

ูโนเซราซินโยริน่านะคะสวัสดีตอนเย็นครับคุณผู้หญิงเป็นคำกล่าวลาในยามค่ำคืนที่เมืองเนเปิลนะคะอิตาลีค่ะบ่งบอกว่ายากเหลือเกินที่จะเอ่ยคำว่าราตรีสวัสดิ์ใต้แสงจันทร์เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะเขาไม่อยากแยกจากเธอค่ะมันจึงเป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่อยากแยกจากกันอะไรประมาณนั้นนะคะเพลงที่สุดซึ้งโรแมนติกหรือเพลงที่ฟังแล้วสนุกสนานเพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจเพลงที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกดีๆนะคะเพลงนั้นคือเพลงไหนค่ะช่วยกันเลือกมาหน่อยนะคะบอกกล่าวมาทางไลน์แอดสถานีค่ะแอดจุฬาเรดิโอไลน์แอดสถานีที่แนะนำเพลงแล้วก็ส่งคำแนะนำต่างๆของท่านผู้ฟังมานะคะส่งมาที่ไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่แซมมี่เดวิดจูเนียร์กับดีนมาร์ตินร้องคู่กันชื่อเพลงแซมสองนะคะปล่อยออกมาเมื่อปี1966ค่ะงานประพันธ์ของเอลเลียตนะคะแซมสองค่ะเป็นเพลงที่สนุกสนานที่สองศิลปินนี้เขาหยอกล้อกันเล่นๆเกี่ยวกับชื่อเพลงที่ควรจะเป็นว่าควรจะชื่ออะไรดีนะคะขอต่อด้วยจิมมี่ดูรันตีกับเพลงนี้นะคะ Make Someone Happy ค่ะจิมมี่ดูรันทีกับเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาในปี1964งานประพันธ์ของอดอลฟ์กรีนแล้วก็เบตตี้คอมเดนนะคะโดยมีกอร์ดอนเจนกินส์มาอำนวยเพลงให้ค่ะ Make Someone Happy นะคะก็พูดถึงการตามหาความสุขที่แท้ในชีวิตไม่ได้มาจากการมีชื่อเสียงหรือเงินทองแต่มาจากการรักและสร้างความสุขให้แก่คนเพียงคนเดียวเลน่าฮอนกับเพลงนี้Ain't It The Truth นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1957ค่ะงานประพันธ์ของฮาโรเอเลนนะคะแล้วก็ E.Y. Harburg เป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับละครเพลง Cabin in the Sky ในปี1943นะคะเพลงที่ออกแนวสนุกสนานเฉลิมฉลองการใช้ชีวิตที่ให้ใช้ชีวิตได้เต็มที่ในวัยหนุ่มสาวมองความรักโรแมนติกเป็นเหมือนเกมกลยุทธ์ที่สนุกสนานอะไรประมาณนั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

tell me, do you ever miss me? Oh Lord, as I miss you.

0: กับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์ โพแก้ววรางกู
1: รโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสคืออะไรโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและน้ำท่วมค่ะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราซึ่งพบในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูแต่สัตว์อื่นๆเช่นสุนัขหมูและวัวก็สามารถเป็นพาหะของเชื้อได้เช่นกันค่ะโดยเชื้ออาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังดินโคลนหรือแหล่งน้ำที่สกปรกและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่แช่น้ำนานจนเปื่อยหรือเยื่อบุตาจมูกและปากค่ะโดยผู้ที่ลุยน้ำท่วมทำงานในพื้นที่เปียกชื้นหรือสัมผัสดินโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะโดยทั่วไปโรคนี้ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะด้านอาการของโรคอาการมักเริ่มภายใน 2-30 วันหลังสัมผัสเชื้อโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 5-14 วันผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการไข้โดยไข้มักจะเป็นลักษณะของไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณน่องและหลังส่วนล่างอาการตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียค่ะโดยอาการในระยะแรกอาจจะคล้ายกับไข้หวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆจึงควรสังเกตอาการร่วมกับประวัติการสัมผัสน้ำท่วมหรือดินโคลนที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อค่ะและหากไม่รับการรักษาอย่างเหมาะสมโรคอาจจะรุนแรงจนเกิดอาการไตวายตับทำงานผิดปกติเลือดออกในปอดหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีสุขภาพอ่อนแอหากมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงหายใจลำบากเลือดออกผิดปกติหรือซึมลงควรไปโรงพยาบาลทันทีค่ะด้านการวินิจฉัยและการรักษาค่ะแพทย์จะพิจารณาจากอาการประวัติการสัมผัสเชื้อและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสมโดยการรักษาหลักคือการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งควรเริ่มยาโดยเร็วเมื่อแพทย์สงสัยโรคตามความเหมาะสมของอาการและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองค่ะด้านการป้องกันโรคควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือที่เหมาะสมปิดบาดแผลด้วยวัสดุกันน้ำและหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าหรือสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงภายหลังสัมผัสน้ำหรือดินโคลนควรรีบล้างร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่รวมถึงทำความสะอาดบาดแผลอย่างเหมาะสมนอกจาก

0: นี้ค่ะควรเก็บอาหารและขยะให้มิดชิดป้องกันไม่ให้หนูเข้าถึงแหล่งอาหารและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือสิ่งปนเปื้อนโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันค่ะดังนั้นหากมีไข้ภายหลังลุยน้ำท่วมหรือสัมผัสดินโคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอาการปวดน่องมากปวดศีรษะตาแดงควรรีบพบแพทย์ค่ะและแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำแม้อาการจะยังไม่รุนแรงเพราะการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคฉี่หนูที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคนำมาให้ติดตามกันอย่างในช่วงแรกวันนี้เองรอบรั้วทั่วไทยก็จะมีทั้งข่าวสารมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะในช่วงที่2นั้นเล่าขานงานวิจัยวันนี้เรามีเรื่องราวของนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะได้มีการร่วมพัฒนานวัตกรรมบัดดี้เพชรนะคะติดตามกันได้ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองและช่วงสุดท้ายของรายการนั้นสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสื่อสาธารณะอิสระอย่างไรแล้วทำไมประชาชนต้องสนใจนะคะวันนี้นะคะพูดคุยกันในหัวข้อนี้กับทางอาจารย์ประจำแล้วก็หัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงต้นรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
3: สวัสดีครับคุณพานุมาตรในกำลังสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเนกทับทั้งคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคเนกทับรวมถึงทั้ง Facebook YouTube ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยครับ
2: ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เจอกับเราทั้งสองคนนะคะทั้งคุณวิรยุทธ์เราก็ดิฉันเองด้วยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาต่อจากนี้นั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้แนะนำกันไปก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของต้นรายการนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์คะต้องถามถึงบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศกันเช่นเคยนะคะวันนี้ทางเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: เชียงใหม่ในวันนี้อากาศยังร้อนนะครับช่วงนี้ก็ยังคงร้อนเนี่ยเท่ากับว่าปริมาณฝนน้อยมากเนี่ยถ้าไม่ได้มีฝนตกมาหลายวันแล้วเนี่ยครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจากการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ก็น่าจะถึง35องศาเซลเซียสเนี่ยครับและหลังจากนี้เนี่ยการพยากรณ์อากาศในรอบสัปดาห์เนี่ยครับก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงในตับอาจจะไปถึง36องศาเซลเซียสได้ในตับแล้วก็ในช่วง18 19 20นี้เห็นว่าจะถึง37องศาเซลเซียสได้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะร้อนทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองนะคะก็ต้องบอกว่ามีฝนเยอะกว่าในส่วนของภาคเหนือนิดนึงนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับทางเชียงใหม่เลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูด้วยไหมคะ

0: คุณวีรยุทธ์คะ
1: ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นปลายฤดูฝนนี่ตอนนี้ก็จะเตรียมเข้าฤดูหนาวแล้วนี่แต่ยังไม่มี
0: ท่าที
1: ทีท่
0: เล
1: าย
0: ค่ะ
1: ของความหนาวที่จะมาในช่วงนี้นะครับ
0: ใช่แล้วนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของพยากรณ์นะคะฝนฟ้ากันไปก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นเคยเลยเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยพอลมหนาวมาเรื่องของฝุ่นก็อาจจะตามมาด้วยเช่นเคยนะคะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสุขภาพเองก็อย่าละเลยกันนะคะแล้วก็มาติดตามเรื่องราวของข่าวสารจากรายการของเรากันนะคะซึ่งในวันนี้มีมาฝากกันนะคะก็คุณวีรยุทธ์เองก็มีมาฝากเรากันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรอบรู้ทั่วไทยนิทรรศติดตามประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศซึ่งเตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้สมพระเกียรติสูงสุดนะครับโดยคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ในตับเดียวร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการในตับซึ่งจะจัดที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาในตับกำหนดว่าจะจัดในวันที่16ธันวาคมนี้ในตับจนถึง15มกราคมปีหน้าในตับโดยแบ่งรูปแบบการจัดนิทรรศการเป็นโซนสำคัญในตับก็คือมีนิทรรศการหลักของจังหวัดในตับก็จะประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่ในตับโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และก็มีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในตับโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ในตับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในตับโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะบ้านแม่ตุงติงและบ้านดงเย็นครับงานศิลปอาชีพในตับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในตับโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1และก็มีนิทรรศการจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาในตับและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยในตับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังเตรียมที่จะจัดแสดงกิจกรรมสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อประชาชนได้เรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพร้อมกันนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 50% นะครับหรือราว 500,000 ดอกครับโดยตั้งเป้าจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้รับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกในตับณห้องมิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ในตับที่ชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในตับและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและต่อกันด้วยการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงในตับโดยตามพระราชดำริและพยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ครับทั้งการขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงในตับให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

0: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งแนวทางการก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มขององค์การเภสัชกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากน้ำแร่สันกำแพงอย่างเหมาะสมครับโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี2572นะครับสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริตำบลบ้านสากรอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีงบประมาณสำหรับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงงานก่อสร้างและควบคุมงานตามข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลความคืบหน้าของโครงการนี้ในกับณวันที่6ตุลาคมนี้ระบุว่างานก่อสร้างตามแผนควรมีความก้าวหน้าร้อยละ 29.55 ครับขณะที่ผลงานก่อสร้างที่ดำเนินงานได้จริงในกับอยู่ที่ร้อยละ 4.15 ในตะก็ต่ำกว่าแผนงานร้อยละ 25.40 ครับและล่าช้ากว่าแผนประมาณ228วันนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและผังงานก่อสร้างภายในกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงด้วยนะครับรวมถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเป็นประเด็นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังคุณผานุมาตรครับ
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะเป็นข่าวสารแรกนำมาฝากเรากันไปกันต่อค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญหงลายมังกรอานันต์ปัญญารชุนนะคะทั้งในฐานะของกองบรรณาธิการผู้เขียนบทความเชิงวิเคราะห์แล้วก็วิทยากรในงานเปิดตัวหนังสือสะท้อนบทบาทของนักวิชาการธรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ในด้านของประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทยสู่สาธารณะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะ
2: นักวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญหงลายมังกรอานันต์ปัญญารชุนทั้งในฐานะกองบรรณาธิการผู้เขียนบทความเชิงวิเคราะห์และวิทยากรในงานเปิดตัวหนังสือสะท้อนบทบาทของนักวิชาการธรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทยสู่สาธารณะดร.อาสาคำภานักวิจัยชำนาญการประจำสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือหงลายมังกรอานันต์ปัญญารชุนหนังสือชีวประวัติของนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยจัดทำโดยวิมลพันธ์ปิตทวัชชัยนักเขียนและอดีตนักข่าวอาวุโสหนังสือเล่มนี้นำเรื่องราวชีวิตของนายอานันต์ปัญญารชุนตั้งแต่ภูมิหลังทางครอบครัวเส้นทางชีวิตการทำงานด้านการทูตภาคธุรกิจการเมืองตลอดจนบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยเชื่อมโยงเรื่องราวของบุคคลเข้ากับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาสำหรับดร.อาสาคำภานอกจากจะร่วมทำงานในฐานะกองบรรณาธิการแล้วยังเป็นผู้เขียนบทความเชิงวิเคราะห์ในภาคผนวกของหนังสือภายใต้หัวข้ออานันต์ปัญญารชุนชีวิตการเมืองและความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมไทยระหว่างพ.ศ. 2530ถึง2550บทความดังกล่าวมุ่งศึกษาบทบาทของนายอานันต์ปัญญารชุนที่มีต่อภาคประชาสังคมไทยซึ่งดร.อาสาระบุว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่งานเขียนชีวประวัติของนายอานันต์ในอดีตยังกล่าวถึงไม่มากนักจากการทบทวนเอกสารงานเขียนและการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าก่อนเข้าสู่วัย60ของนายอนันต์มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการทูตเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงทำงานในภาคธุรกิจในช่วงปีพ.ศ. 2530เป็นต้นมาจะมีบทบาทเชื่อมโยงกับกลุ่มภาคประชาสังคมอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินและการเข้ามามีบทบาททางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีดร.อาสาอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายอานันต์กับภาคประชาสังคมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพบปะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ยังนำไปสู่การทำงานร่วมกันในหลากหลายประเด็นสำคัญของประเทศ

0: ทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมตลอดจนการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและกลไกต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคลี่คลายวิกฤตของประเทศในหลายช่วงเวลาดร.อาสายังได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่าจุดเด่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การนำเสนอสาแหรกตระกูลของนายอนันต์โดยเฉพาะภูมิหลังของครอบครัวที่มีเชื้อสายมอญและจีนซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงรากฐานทางครอบครัวสังคมและวัฒนธรรมที่มีส่วนหล่อหลอมชีวิตวิธีคิดและเส้นทางชีวิตของบุคคลสำคัญรายนี้งานเปิดตัวหนังสือหงลายมังกรอนันต์ปัญญารชุนจัดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพโดยมีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองการทูตภาคธุรกิจและวงวิชาการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานยังมีการเสวนาเปิดตัวหนังสือโดยวิมลพันธ์ปิตัทวัชชัยผู้เขียนหนังสือศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีนักวิชาการและนักเขียนรางวัลศรีบุรพาและดร.อาสาคำภานักวิจัยชำนาญการสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของนายอนันต์ปัญญารชุนการมีส่วนร่วมของดร.อาสาคำภาในหนังสือหงลายมังกรอนันต์ปัญญารชุนจึงไม่เพียงเป็นการร่วมจัดทำชีวประวัติบุคคลสำคัญแต่ยังเป็นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเมืองและภาคประชาสังคมเพื่อเปิดมุมมองให้ผู้อ่านได้เห็นประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสังคมไทยผ่านชีวิตของบุคคลหนึ่งอย่างรอบด้านนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านไทยศึกษาเชื่อมโยงงานวิชาการเข้ากับประเด็นทางประวัติศาสตร์การเมืองสังคมพร้อมนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากข่าวสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยก็มีรายงานในช่วงนี้นะครับติดตามด้วยกันครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม202อาคารจามจุรี4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อยกย่องความสามารถและความทุ่มเทของนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาโดยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยภาคภูมิใจที่นิสิตได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับทวีปซึ่งทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักพร้อมแสดงออกถึงมิตรภาพสปิริตนักกีฬาและความสามารถจนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนทั้งศักยภาพและความมุ่งมั่นของนิสิตตลอดจนความร่วมมือของคณาจารย์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาพร้อมกล่าวขอบคุณนิสิตนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและอวยพรให้นิสิตประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้มีนิสิตปัจจุบันที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยรวม29คนจาก11คณะซึ่งนิสิตนักกีฬาได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผลงานจากกีฬาเทควันโดที่คว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับซึ่งนิสิตที่คว้าเหรียญรางวัลจากกีฬาเทควันโดได้แก่นายบัลลังก์ทับทิมแดงจากคณะนิเทศศาสตร์เหรียญทองนางสาวพัชรกัญญ์พูนเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคว้าเหรียญทองแดงและนางสาวณัฐกมลวาสนาจากคณะอักษรศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเช่นกันครับนอกจากนี้นิสิตจากหลากหลายคณะก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกหลายชนิดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการแข่งขันในประเภทบุคคลและก็ประเภททีมครับมากันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับคุณผู้ฟังวันจันทร์หน้าวันที่19ตุลาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดงานเสวนาจุฬา The Impact ครั้งที่43คราวนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันถึงการผนึกกำลังความร่วม

0: มือกับ National Geographic เพื่อสำรวจประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับโลกงานจะจัดขึ้นที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะอยู่ทางด้านหลังของหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เองครับครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเสวนาเพื่อเปิดมุมมองความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และงานวิจัยไทยสู่ระดับโลกก็จะมีการพูดถึงโอกาสในการเชื่อมโยงศักยภาพทางวิชาการงานวิจัยการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติส่วนหัวข้อเสวนาที่สำคัญสำหรับงานนี้ก็มีชื่อว่าอวกาศช่วยกอบกู้แนวปะการังได้หรือไม่นำงานวิจัยปะการังของไทยสู่สถานีอวกาศนานาชาติก็จะเป็นการนำเสนอการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์จากปะการังไทยในอวกาศเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังผู้สนใจและสื่อมวลชนก็สามารถจะเข้าร่วมงานกันได้นะครับโดยเริ่มลงทะเบียนในเวลา 10:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022183364-6ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ในทับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะไปกันต่อที่ทางภาคใต้นะคะวันนี้มีเรื่องราวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือไปรษณีย์ไทยค่ะพัฒนาระบบบริการจัดส่งยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดภาระในการเดินทางนั่นเองติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือไปรษณีย์ไทยพัฒนาระบบบริการจัดส่งยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจของการรับบริการเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์นำเทคโนโลยีและระบบขนส่งสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยพร้อมลดความแออัดภายในโรงพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพงษ์เรียบร้อยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบโลจิสติกสมัยใหม่โดยการนำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและลดระยะเวลาในการรอรับยาของผู้ป่วยภายใต้ระบบดังกล่าวผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถเดินทางกลับบ้านหลังพบแพทย์และได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกรโดยไม่จำเป็นต้องรอรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาลขณะที่ยาจะถูกจัดส่งถึงบ้านด้วยระบบขนส่งที่มีมาตรฐานช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากขึ้นและยังคงได้รับยาอย่างมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับการรับยาจากโรงพยาบาลด้านศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ภูริยานนทชัยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กล่าวว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดขั้นตอนที่ใช้เวลานานโดยเฉพาะการรอจัดและจ่ายยาผู้ป่วยยังคงเข้ารับการตรวจและพบแพทย์ตามนัดรวมถึงรับคำปรึกษาจากเภสัชกรตามปกติแต่หลังจากนั้นสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวบริเวณห้องยาด้านดร.พีระอุดมกิจสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยระบบขนส่งยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับยาและเวชภัณฑ์เฉพาะทางเพื่อสร้างความมั่นใจว่ายาและเวชภัณฑ์จะถูกจัดส่งถึงมือผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบจัดส่งร่วมกับทางโรงพยาบาลทำให้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้กระบวนการส่งยามีความถูกต้องตรวจสอบได้และทำงานได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับขั้นตอนการขอรับยาทางไปรษณีย์คือ 1. แจ้งความประสงค์แจ้งพยาบาลบริเวณจุดลงทะเบียนก่อนเข้าตรวจ 2. พบแพทย์ตามนัดแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เป็นรายกรณี 3. รับคำปรึกษาจากเภสัชกรพร้อมยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งอีกครั้ง 4. ชำระค่าบริการจากนั้นสามารถเดินทางกลับ

0: ับบ้านได้ทันที5รอรับยาที่บ้านพร้อมตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันมอวีแคร์ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำระบบโลจิสติกมาประยุกต์ใช้กับการบริการทางการแพทย์เพื่อลดเวลารอลดความแออัดเพิ่มความสะดวกและยกระดับประสบการณ์การรับบริการของผู้ป่วยให้สอดรับกับรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อกันกับประเด็นของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ในทับชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในทับที่เริ่มมาในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในตับโดยย้ำว่าสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปในตับจะต้องนำส่งเงินสมทบในตับติดตามกับคุณปาริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมย้ำสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปต้องนำส่งเงินสมทบนายมนทนปริปุญโญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงการบังคับใช้กฎหมายการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยระบุว่ากฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งกำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในขณะที่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนได้รับการยกเว้นตามกฎหมายแต่สามารถเข้าร่วมกองทุนได้โดยสมัครใจนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นให้กับนายจ้างที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจเช่นมูลนิธิหรือสมาคมสำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในช่วง5ปีแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่จ่ายจริงในแต่ละเดือนโดยไม่มีการกำหนดขั้นสูงซึ่งเป็นการหักจากเงินสะสมของลูกจ้างร้อยละ 0.25 และในจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกร้อยละ 0.25 หลังจากพ้นกำหนด5ปีแรกแล้วจะปรับเพิ่มอัตราการนำส่งเป็นร้อยละ 0.50 โดยนายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ลูกจ้างทราบว่าการหักเงินดังกล่าวเป็นการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงระยะยาวซึ่งกองทุนจะจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกจ้างทุกกรณีเมื่อออกจากงานหรือเสียชีวิตแม้ว่าลูกจ้างจะอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วก็ตามก็ยังคงต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้และได้รับสิทธิประโยชน์ควบคู่กันไปในส่วนของมาตรการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายหากนายจ้างไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบตามที่กำหนดจะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีที่นายจ้างขึ้นทะเบียนแล้วแต่ละเลยไม่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนพร้อมทั้งอาจถูกดำเนินมาตรการบังคับทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินต่อไป
4: สมมติว่ามีการจ่ายเงินเดือนตุลานี่นะครับก็พอถึงกำหนดสิ้นเดือนตุลามีการจ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะต้องหักไปเงินสมทบเงินสะสมของลูกจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างเนี่ยร้อยละ 0.25 แล้วก็ของนายจ้างสมทบเพิ่มมาอีกร้อยละ 0.25 นะครับแล้วก็นำส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทุกภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเป็นอย่างนี้ประจำทุกเดือนนะครับสำหรับหน้าที่ของนายจ้างตอนนี้นะครับก็คือจะต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับที่ระบบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดเป็นระบบ e-service นะครับเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเอารหัสของนายจ้างนะครับมาไว้แล้วก็เมื่อถึงกำหนดการจ่ายก็จะต้องเข้าระบบและเพื่อจะนำส่งเงินสมทบทุกอย่างที่ทางกรมสวัสดิการพลังงานเรากำหนดเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับเพื่อความสะดวกของนายจ้างและลูกจ้างก็คื

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการพลังงานแล้วก็จะมีช่องทางให้กดนะครับเรื่อง e-service นะครับส่วนลูกจ้างนะครับก็เตรียมตัวนะครับเมื่อมีการจ่ายเงินไปในเดือนตุลาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการในจ้างหักเงินก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าเป็นการหักเพื่อ นำส่งเงินสมทบเงินสะสมเข้ากองทุนเฉพาะลูกจ้างนะครับประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับนะครับก็จะเป็นการเหมือนเป็นลักษณะของการออมนะครับเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างกรณีออกงานหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งเรากองทุนนี้จ่ายให้กับลูกจ้างทุกกรณีที่มีการออกงานนะครับแล้วก็มีประสงค์อันนึงคือเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยการออมเงินให้มีเงินสำรองของลูกจ้างไว้ใช้กรณีฉุกเฉินในการออกจากงานนะครับ
1: ทางนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนให้นายจ้างและสถานประกอบการเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหรือช่องทางออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตลอดเวลาปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลได้รับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับอีก2ราชภัฏค่ะได้ค้นพบนะคะหอยกาบต้นน้ำอาจารย์สมศักดิ์สปีชีส์ใหม่ของโลกค่ะแล้วก็เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขตพื้นที่3นะคะผสานพลังนักวิจัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิจัยค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบรู้ทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเริ่มต้นจากข่าวนักวิจัยมมส.ร่วมกับ2ราชภัฏค้นพบหอยกาบต้นน้ำอาจารย์สมศักดิ์สปีชีส์ใหม่โลกเตือนวิกฤตเสี่ยงสูญพันธุ์ในลุ่มน้ำชีทีมนักวิจัยจาก3สถาบันนำโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์ตุ้มปีสุวรรณแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ชนิดาพรตุ้มปีสุวรรณร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบญจวรรณนาหกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทนจันทบุตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติต้นเมืองปักค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลกที่ใช้ชื่อว่าหอยกาบต้นน้ำอาจารย์สมศักดิ์สุดาดอนทิน่าพันหาซึ่งเป็นสัตว์ถิ่นเดียวณลำธารสาขาห่างไกลบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบนซึ่งยืนยันถึงความร่ำรวยทางชีวภาพของกลุ่มลุ่มน้ำโขงพร้อมกับเตือนภัยวิกฤตชี้ถิ่นอาศัยธรรมชาติกำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็วจากโครงการทางวิศวกรรมบริหารการจัดการน้ำตลอดจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตั้งแต่เพิ่งถูกค้นพบทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชนิกาตุ้มปีสุวรรณเปิดเผยว่าการตั้งชื่อจัดทำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาปรมาจารย์ผู้บุกเบิกอนุกรมวิธานหอยทากบกและหอยน้ำจืดไทยโดยหอยกาบชนิดนี้อยู่ในเผ่าซูโดดอนตินีซึ่งช่างเลือกถิ่นอาศัยมักพบในลำธารขนาดเล็กน้ำใสสะอาดน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็พื้นที่เป็นหินหรือกวดจากการศึกษาสันฐานวิทยาและพันธุกรรมพบเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเปลือกทรงไข่ยาวไม่มีส่วนปีกยื่นยอดเปลือก เรียบเนียนเยื่อหุ้มเปลือกมีสีเหลืองถึงน้ำตาลเข้มนะครับมีฟันซูโดคาร์ดินอลทูสนะครับสามเหลี่ยมยื่นเด่นชัดแต่แล้วก็ผลวิเคราะห์ DNA ยืนยันความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนนะครับแม้นักวิชาการจะตื่นเต้นในการค้นพบแต่ว่าทีมนักวิจัยก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานะความอยู่รอดโดยเตือนว่าสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวในกลุ่มลุ่มน้ำโขงกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างวิกฤตจากกิจกรรมทางวิศวกรรมน้ำของภาครัฐและท้องถิ่นทั้งการสร้างเขื่อนฝายประตูน้ำที่เปลี่ยนน้ำไหลเป็นน้ำนิ่งการขุดลอกลำน้ำทำให้น้ำขุ่นเกิดตะกอนเลนตลอดจนการถางป่าริมน้ำและลาดตลิ่งด้วยคอนกรีตที่ทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นจนไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตทั้งนี้การค้นพบครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงการ

0: จัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคมที่ผ่านมาเครือข่ายบริหารการจัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขตพื้นที่3โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันการศึกษาแม่ข่ายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนวิจัยและการสร้างความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยของเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากที่ห้องประชุม2สถาบันวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือการขับเคลื่อนผลงานวิจัยตลอดจนต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงทั้งในมิติการพาณิชย์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญได้แก่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทพัฒนาพื้นที่การผลักดันผลวิจัยใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและก็สร้างแพลตฟอร์มสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรนะครับทั้งนี้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพร้อมด้วยนักวิจัยจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเขตในพื้นที่1ถึง3กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมที่จะหาหรือแลกเปลี่ยนแนวความคิดขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการวิจัยในเครือข่ายให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปและนี่คือข่าวทั้งหมดในรอบรู้ทั่วไทยนะครับโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามผมสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะครบถ้วนกันแล้วค่ะคุณวิรยุทธ์คะสำหรับช่วงของรอบรู้ทั่วไทยค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากรอบรู้ทั่วไทยจะไปต่อกันที่เล่าขานงานวิจัยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้มีเรื่องราวของนักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะร่วมพัฒนานวัตกรรมบัดดี้เพชรนะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
4: เล่าขานงานวิจัยเรื่องนักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพัฒนานวัตกรรมบัดดี้เพชรดร.สุดาวดียศกะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาและอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล่าให้ฟังถึงนวัตกรรมบัดดี้เพชรที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึกประวัติสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่มักจะกระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกันพร้อมฟีเจอร์ต่างๆที่สำคัญ
5: นวัตกรรมในเรื่องของบัดดี้เพชรนะคะก็เป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนึงที่ใช้ในส่วนของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะดูแลสัตว์เลี้ยงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการนัดหมายนะคะหรือว่าในเรื่องของตัวที่จะสอบถามของสัตวแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการของน้องหมาต่างๆนะคะเพราะเราเพนพอยต์เราเนี่ยเราดูได้จากในเรื่องของการที่ทุกท่านนะคะเป็นทาสแมวเนี่ยพาไปโรงพยาบาลสัตว์นะคะหรือไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายแล้วก็จะมีใบนะคะที่เป็นเรคคอร์ดของแต่ละคนถ้าสมมุติเราเลี้ยงสัตว์5ตัวเราก็จะมีอยู่5ใบแต่ว่าอันนี้แพลตฟอร์มเราสามารถที่จะเรคคอร์ดเก็บข้อมูลได้หมดเลยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลไปได้ทีเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยถ้าสมมุติไปเชียงใหม่ก็ต้องเรคคอร์ดในการทำประวัติใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่แพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปทั่วประเทศในส่วนของการที่จะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของครอบครัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนหนึ่งในครอบครัวเราก็คิดว่าน่าจะดูแลเขาได้ทุกอย่างโดยดูประวัตินะคะจากเรคคอร์ดที่มีประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตัวการแจ้งเตือนป๊อปอัพในเรื่องของโรคระบาดนะคะก็จะมีเหมือนเตือนว่าช่วงนี้มีในส่วนของโรคระบาดอะไรบ้างนะคะที่ก่อให้เกิดในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่อาจจะต้องพึงระวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่จำเป็นต้องไปหาสัตว์

0: อวัยแพทย์อย่างเดียวถ้าสมมติอาการที่แบบเลี้ยงแล้วแบบเขาซึมเขาเศร้าสามารถที่จะแชทบอทได้ด้วยซึ่งอันนี้เราในทีมเราเนี่ยเราก็มีสัตวแพทย์อยู่ด้วยนะคะซึ่งเราก็พูดคุยกันตลอดว่าเอ้ยเราจะมีช่องทางไหนนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ไหนๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่จะเป็นมีต้นสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะที่บัดดี้เพทที่เราดูแลนะคะเหมือนประดุจเหมือนครอบครัวคนในครอบครัวของเราค่ะต้องขอบคุณในเรื่องของโครงการแซนด์บ็อกซ์มากๆนะคะแซนด์บ็อกซ์นี้เป็นในเรื่องของการกลุ่มนักวิจัยใหม่นะคะที่เราไปกรูมมิ่งกันนะคะก็ในโครงการนี้ต้องขอบคุณทุกๆสถาบันเรามีคนที่ร่วมทำงานวิจัยนี้อยู่ไม่ต่ำกว่า5สถาบันนะคะทั่วประเทศต้องใช้คำว่าอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วก็เราก็งงเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมาทำงานด้านวิจัยด้านนี้ได้ยังไงตอนนี้นะคะการทำวิจัยเราต้องมีเพื่อนค่ะเราต้องมีเขาเรียกว่าหลายๆศาสตร์ที่เข้ามารวมกันนะคะเพื่อให้งานวิจัยนี้ออกมาสู่สังคมได้เป็นแบบรูปธรรมแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะก็ตามจริงเนี่ยสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมเรามองเห็นในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมเอ๊ะเรารักโลกยังไงหรือว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราก็ตามแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยเขาก็จะมองถึงในเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องสังคมเรื่องในเรื่องของการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปิดจุดแกลบนะคะตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นบัดดี้แพทนะคะได้ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็พัฒนาโปรโตไทป์นะคะก็เรียนรู้ร่วมกันว่าเอ้ยในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยมันยังขาดอะไรหรือคนที่นำไปใช้จริงจริงๆแล้วเนี่ยเราหนึ่งในนั้นเราก็เป็นทาสแมวกันด้วยอะค่ะเราก็พยายามที่จะใส่แอปพลิเคชันตรงไหนที่เราสงสัยหรือตัวไหนที่เราคิดว่ามันควรที่จะมีนะคะก็ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนที่นำไปใช้ตอนนี้แพลตฟอร์มนะคะเราอยู่ในส่วนของที่เป็น UX UI ก็คือในส่วนของโปรโตไทป์เบื้องต้นนะคะแล้วก็ลองทดลองใช้นี่เราทดลองทั่วประเทศนะคะประมาณ800กว่าคนนะคะผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะว่ามีการที่จากผลการสำรวจเนี่ยเขายอมจ่ายด้วยนะคะบางคนที่แบบว่าต้องมีแพลตฟอร์มนี้มันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าบางคนเพิ่งหัดเลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปปรึกษาใครหรือว่าอะไรยังไงตรงไหนแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นไดอารี่ที่จะบอกได้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างส่วนการที่จะต่อยอดหรือว่าจะใช้ได้จริงๆไหมเนี่ยก็พยายามกรูมมิ่งกับนักวิจัยหลายๆคนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาในเรื่องของเพจเหมือนกันว่าจะนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในขั้นตอนที่ปรึกษาอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะภายในประมาณปีนี้คิดว่าปลายปีนี้ก็น่าจะเริ่มได้ใช้ปฏิเพจกันแล้วค่ะต้องขอบคุณในส่วนของสปอวนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนนะคะโครงการปฏิเพจของเราซึ่งเป็นโปรโตไทป์นะคะแล้วก็ขอบคุณในเรื่องของแซนด์บ็อกซ์นะคะที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะในส่วนของรุ่นที่2นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนักวิจัยทุกท่านนะคะที่ก่อให้เกิดในส่วนของปฏิเพจนะคะซึ่งเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่คู่ควรนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการนำไปใช้เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวนะคะที่เป็นใช้เป็นตัวช่วยในการดูแลนะคะคนที่เรารักอีกหนึ่งคนนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะในทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะคะคณะสาธารณสุขนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมสถาบันนะคะที่ให้ในเรื่องของการทำวิจัยร่วมกันให้เกิดในเรื่องของผลกระทบต่อสังคมนะคะที่เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะ
1: เสียงจากดร.สุดาวดียศกะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวสำหรับในส่วนของเล่าขานงานวิจัยในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
2: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะกับช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองนะคะคุณวิรยุทธ์คะ
3: ครับแล้วก็ไปกันต่อในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงสนทนาสถาบันครับ
4: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของสื่อสาธารณะอิสระอย่างไรทำไมประชาชนเนี่ยต้องสนใจนะคะน่าสนใจมากๆเลยวันนี้นะคะรับรองว่านะคะมีทั้งความรู้มีทั้งสาระดีๆในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อย่างแน่นอนสำหรับในส่วนของวิทยากรค่ะคุณวิริ

0: ยุทธค่ะ
1: ครับคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรเนตประจำประจำและหัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์เราอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์เอกพลนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะต้องอยากให้อาจารย์เนี่ยนะคะช่วยอธิบายในเรื่องของสื่อสาธารณะว่าคืออะไรแล้วก็มีความแตกต่างจากสื่อของรัฐแล้วก็สื่อเอกชนอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะ
2: อ๋อครับเมื่อกี้ขอโทษทีครับเสียงหายไป
0: เสียงหายไป
2: คร
0: ับ ได้เลยค่ะอาจารย์คะนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาร่วมรายการด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องถามถึงเรื่องของสื่อสาธารณะกันก่อนว่าสื่อสาธารณะเนี่ยคืออะไรแล้วก็เขามีความแตกต่างจากสื่อของรัฐและสื่อของเอกชนเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
2: ได้เลยครับโอเคครับสื่อสาธารณะนะครับก็มันเป็นคอนเซปต์ของสื่อที่มีความแตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์และก็สื่อของภาครัฐนะครับเอาแก่นจริงๆของสื่อสาธารณะเนี่ยครับมันก็มีมากว่า100ปีแล้วครับที่แรกเลยที่เกิดขึ้นมาก็คือ BBC ของอังกฤษนะครับมันเกิดมาด้วยแนวคิดที่ว่าถ้าสังคมเราอยากจะได้ข่าวสารที่เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพเป็นบริการต่อสาธารณะเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีสื่อที่ตอบโจทย์นั้นได้โดยที่ไม่ต้องอิงกับเงินของภาคเอกชนหรือว่าอิงกับเงินของภาครัฐเพื่อให้มีอิสระในการทำงานอย่างแท้จริงนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับความเป็นอิสระที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นอิสระจากอะไรบ้างครับและความเป็นอิสระนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนยังไงบ้างนะครับ
2: โอเคครับก็อันนี้เรื่องของความเป็นอิสระนะครับเดิมทีนะครับสื่อที่เกิดขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยจะมีแต่สื่อของภาครัฐและสื่อภาคเอกชนเรื่องของปัญหาความเป็นอิสระเนี่ยครับก็อาจจะนึกภาพง่ายๆว่าเวลาที่นักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนนะครับจะลงไปทำข่าวเกี่ยวอะไรก็ตามถ้าเกิดมันมีผลกระทบต่อเจ้าของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยครับก็อาจจะเกิดความเคร่งอกเกรงใจกันขึ้นมาอาจจะทำให้ไม่สามารถทำข่าวที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างแท้จริงนะครับก็ถ้าเกิดมีความเกรงอกเกรงใจมันก็ทำให้ทำไม่ได้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็เลยต้องมีการกันเงินขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถมาตัดมาลดและก็ให้คุณให้โทษได้ทำให้คนทำสื่อสาธารณะจึงจะมีอิสระในการทำงานครับตรงนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องมีเงินที่ไม่มีใครมาควบคุมได้โดยเอาจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินภาษีบาปแบบในของประเทศไทยนะครับของเราจริงๆแล้วเป็นรูปแบบที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นด้วยซ้ำแต่ว่าคอนเซปต์หลักก็คือต้องเป็นเงินที่มีอิสระจากการควบคุมอิสระจากการให้คุณให้โทษครับ
0: ค่ะแล้วแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของสื่ออย่างไรบ้างคะทำไมในเรื่องของเงินเนี่ยจึงสามารถที่จะส่งผลถึงการตัดสินใจของกองบรรณาธิการได้คะอาจารย
2: ์ครับตรงเรื่องของเงินนะครับคุณลักษณะสำคัญของสื่อสาธารณะเนี่ยมันต้องมีการออกแบบแหล่งทุนให้ไม่ถูกติดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นภาคการเมืองหรือว่าภาคธุรกิจนะครับก็อันนี้เราออกแบบมาเนี่ยมันเป็นการออกแบบให้มีการเว้นระยะห่างจากอำนาจเหล่านี้คือเรื่องของอำนาจเนี่ยครับถ้าเกิดมีการให้ทุนให้โทษได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่เป็นอิสระจริงๆถ้าเกิดให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับก็อันนี้จะมีการคุยกับเพื่อนอาจารย์เหมือนกันว่าเวลาสอนนักศึกษาเนี่ยให้เขาเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระอาจจะลองถามว่าเวลาคุณอยู่กับครอบครัวคุณรู้สึกเป็นอิสระเมื่อตอนไหนซึ่งส่วนใหญ่คำตอบอย่างนึงก็คือเมื่อเรามีเงินเองเราไม่ต้องพึ่งพิงเงินจากที่บ้านเราก็จะรู้สึกมีอิสระมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของสื่อถ้าเกิดสื่อมีการกันงบประมาณที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีก็จะมีอิสระในการทำหน้าที่ได้ครับ
0: ค่ะ

0: ครับครับแล้วก็อย่างในกรณีที่มีการพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็คือกรณีของไทย PBS นะครับที่มีข้อเสนอให้เปลี่ยนจากรายได้ที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับไปสู่ระบบงบประมาณเนี่ยนะครับตรงนี้สะท้อนถึงอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โอเคครับอันนี้จริงๆถ้าเกิดพูดให้เป็นธรรมนะครับการเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของงบประมาณรายปีเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับเป็นการแทรกแซงโดยตรงโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าปัญหาของร่างที่มีการเสนอเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจจากเดิมที่รายได้ที่มีกลไกตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้นะครับจากภาษีบาปเนี่ยมันจะกลายเป็นต้องมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทุกปีจากฝ่ายการเมืองความเสี่ยงจึงไม่ใช่เฉพาะว่ามีใครมาแทรกแซงหรือไม่แต่คือความไม่แน่นอนและแรงกดดันที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนพวกนั้นครับซึ่งสุดท้ายผู้ที่เสียประโยชน์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ไทย PBS แต่คือประชาชนที่อาจจะเสียสิทธิ์การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและก็การตรวจสอบอำนาจอาจจะอ่อนแอลงนะครับ
2: ค่ะนะคะอาจารย์ค่ะแล้วเมื่อใช้เงินสาธารณะแล้วเนี่ยนะคะสื่อสาธารณะควรจะถูกตรวจสอบอย่างไรบ้างถึงจะแสดงถึงความโปร่งใสความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ทำให้การตรวจสอบเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือของการแทรกแซงการทำงานของสื่อคะ
1: โอเคครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลยครับเมื่อวันนี้ก็เพิ่งมีการแถลงข่าวทั้งของฝั่งของการตรวจสอบอย่างสตง.ครับแล้วก็ฝั่งของไทย PBS ที่เขาก็แถลงชี้แจงนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เราต้องแยก2เรื่องออกจากกันให้ชัดครับก็คือ1เรื่องของการตรวจสอบการใช้เงินเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันแต่อีกด้านนึงก็คือเรื่องของการควบคุมการตัดสินใจของกองบริการซึ่งมันต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับเรื่องเงินสาธารณะทุกบาทควรจะต้องตรวจสอบได้อันนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันและจริงๆผมว่าระบบการตรวจสอบก็มีอยู่แล้วครับอย่างที่สตง.แถลงออกมาอันนี้จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นกลไกนึงที่มีระบบตรวจสอบอยู่แล้วและมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเขาก็เอามาชี้แจงเอามาเสนอต่อสังคมได้ครับการตรวจสอบภายในของไทย PBS ก็มีหรือว่าการประเมินโดยบุคคลภายนอกพวกนี้มันก็เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบไทย PBS อยู่ทุกปีอยู่แล้วครับโจทย์จึงไม่ใช่การเลือกระหว่างอิสระแต่ตรวจสอบไม่ได้กับการตรวจสอบได้แต่ต้องพึ่งการเมืองผมว่าเราสามารถออกแบบให้มันมีทั้งสองอย่างนี้ไปควบคู่กันได้นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์มองว่าสื่อสาธารณะในประเทศไทยนี่เป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่าครับ
1: ครับณปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเรามีกลไกที่ทำให้เกิดความเป็นอิสระโดยหลักการอยู่จริงๆณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดว่ามันมีปัญหาในกระบวนการทำงานอยู่ไหมตรงนี้ก็ยังมีเสียงเรียกร้องที่มีการปฏิรูปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำที่บอกว่าเอ๊ะการทำงานอยู่ณทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าที่บอกว่าเป็นกลางจริงแค่ไหนแล้วก็การเป็นเสียงสะท้อนนะครับไทย PBS ณปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนของคนทุกส่วนฝ่ายของประเทศไทยจริงหรือไม
2: ่
1: ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคนชายขอบยังมีคำถามว่าได้รับการสะท้อนผ่านสื่อสาธารณะครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับ
2: ค่ะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าตอนนี้กำลังเป็นเรื่องร้อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของการตรวจสอบตรงนี้และอาจารย์เองมองว่าในส่วนของสตง.เองหรือว่าในส่วนของไทย PBS เองเนี่ยนะคะแนวโน้มของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคะอาจารย
1: ์ครับที่จริงเรื่องของสตง.เนี่ยนี่อาจจะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยผมไม่ได้แม่นมากนักนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูการแถลงเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือสตง.เป็นการชี้เหมือนกับไม่ได้บอกว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นบอกว่ามีการทำผิดระเบียบที่เป็นข้อบกพร่องที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขครับในส่วนของไทย PBS เองที่ออกมาชี้แจงเนี่ยที่บอกว่าลักษณะการทำงานมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดหลักกฎหมายซึ่งก็ตรงกับของสตง.แต่ว่าที่เขาออกมาชี้แจงอย่างเช่นการใช้

0: ้เงินเพื่อจะจ้างตัวเหมือนกับพิธีกรหรือว่าเป็นดาราที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับซุปเปอร์สตาร์เพื่อมาดึงให้คนสนใจเนื้อหาสาระของไทย PBS ที่ที่ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการเอามาปรับปรุงอภิปรายกันว่าไอ้ความคุ้มค่าหรือว่าสิ่งที่ลงเงินไปมันมีประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆแค่ไหนนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับในปัจจุบันนี้คนอาจจะติดตามสื่อดั้งเดิมในวิทยุโทรทัศน์อาจจะติดตามน้อยลงในไปติดตามสื่อออนไลน์กันมากขึ้นในมี Facebook มี YouTube มี TikTok อะไรแบบนี้ในตรงนี้สื่อสาธารณะยังจำเป็นอยู่ไหมครับเพราะว่าสื่อออนไลน์นี่ค่อนข้างจะเป็นอิสระในการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากครับคือไทย PBS เนี่ยตอนนี้ก็คือเรายังเป็นมีคล้ายว่า BS เป็น Broadcasting Service นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่นักวิชาการเขาก็เสนอกันว่ารูปแบบของสื่อสาธารณะเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับแค่ว่าเป็นทีวีเท่านั้นแต่ว่าเป็นสื่อที่ครอบคลุมการใช้สื่อจริงๆของผู้บริโภคในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่หรือว่ายังเป็นสื่อที่เป็นสื่อกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์ซึ่งครอบคลุมคนทั่วประเทศอย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในฐานะประชาชนเองเนี่ยเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอย่างไรบ้างแล้วก็เราควรจะใช้หลักอะไรในการที่จะมองหรือว่าประเมินว่าสื่อสาธารณะเนี่ยกำลังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้จริงค่ะ
0: ครับผมว่าสำหรับประชาชนนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งก็คือสื่อสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับสื่อที่อยู่ทั่วไปในเชิงพาณิชย์อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของเงื่อนไขของทุนหรืออำนาจที่คำกล่าวที่จะมีอยู่ช่วงนี้ก็คือที่บอกว่าอุ้ยมียูทูบเบอร์มีชาแนลอะไรเยอะแยะมากมายแล้วยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มีแต่สื่อเชิงพาณิชย์ที่เขาก็อิงกับกระแสอิงกับยอดเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้น่าสนใจแต่ว่ามีประโยชน์มันอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อประชาชนนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าเกิดในเรื่องของความเป็นกลางที่จะดูว่าสื่อสาธารณะทำหน้าที่ได้ดีแล้วหรือยังนะครับอันนี้ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เป็นความเห็นของคนใดคนหนึ่งที่เราจะมาชี้ว่าเอ๊ะสื่อทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีหรือยังแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการสามารถให้ข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าร่วมกันตรวจสอบสื่อสาธารณะได้ด้วยครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สื่อสาธารณะอย่างไทย PBS เนี่ยเป็นของประชาชนทั้งประเทศจริงๆนะครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราน่าจะได้แนวทางหรือว่าแนวคิดในการที่จะติดตามเรื่องนี้นะคะกับสื่อสาธารณะอิสระอย่างไรและทำไมประชาชนถึงต้องสนใจวันนี้ได้คำตอบแล้วว่าทำไมประชาชนเนี่ยนะคะถึงยังต้องสนใจในเรื่องของสื่อสาธารณะอยู่เพราะว่าเขาก็มีความสำคัญในรูปแบบของเขาเองเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรนะคะอาจารย์ประจำและหัวหน้ากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณอาจารย์เอกพลด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณวีรยุทธ์คะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวนะคะในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองอีกเรื่องราวนึงที่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ในช่วงนี้แล้วก็เป็นประเด็นฮอตเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็ยังอาจจะต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีบทสรุปอย่างไรบ้างกับสื่อสาธารณะ ในบ้านเรานั่นเองนะคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหา

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิริยุจันทร์มหาเสถียรค่ะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับครม.รับหลักการร่างกฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง3ฉบับและเลื่อนการเริ่มเก็บเงินสะสมออกไปอีก3เดือนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยให้เลื่อนการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนจากวันที่1ตุลาคม2569ออกไปอีก3เดือนเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างในช่วงที่เศรษฐกิจยังเผชิญความไม่แน่นอนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ซึ่งบางแห่งต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการขณะที่ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้จากการหยุดงานสำหรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีเป้าหมายสร้างหลักประกันให้ลูกจ้างโดยเงินสะสมและเงินสมทบจะใช้เป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างการเลื่อนจัดเก็บครั้งนี้จึงเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและแรงงานในปัจจุบันไม่ใช่การยกเลิกเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนรองผู้ว่าสตง.ยืนยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้งไทย PBS ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ระบุว่ากรณีที่เอกสารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ถูกเผยแพร่จากสื่อบางสำนักซึ่งไทย PBS ได้ส่งหนังสือมายังสตง.ให้ตรวจสอบแล้วซึ่งจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบอย่างไรก็ตามกรณีข่าวหลุดหากพบว่าสตง.มีใครนำไปทำให้หลุดก็มีโทษวินัยขณะที่สำนักข่าวที่นำไปเปิดเผยก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณส่วนผลการตรวจสอบสตง.จะส่งผลให้หน่วยงานที่รับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่งจะต้องตกลงร่วมกันโดยทำแผนการพัฒนาให้เป็นไปตามข้อแนะนำแต่ไม่มีการดำเนินการทางวินัยและทางความเสียหายและมุ่งเน้นการปรับปรุงร่วมกันให้หน่วยงานนั้นดีขึ้นนายสุทธิพงษ์ยังกล่าวอีกด้วยว่าการแถลงข่าวในช่วงนี้เป็นการทำงานตามปกติส่วนผลการตรวจสอบนี้หากจะนำไปสู่การยุบองค์กรนั่นจึงจะเป็นประเด็นแต่หนนี้เป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการจัดหาว่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่และเจ้าหน้าที่รัฐใช้ทรัพย์สินของรัฐถูกต้องหรือไม่อยากให้โฟกัสผลการตรวจสอบว่าตรวจสอบตามปกติไม่มีอคติต่อหน่วยรับตรวจหรือตรวจเรื่องนี้เพราะอยากให้มีผลต่อการปรับแก้กฎหมายไม่เกี่ยวกันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกัมพูชายังคงสถานะเทียร์3ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ตามรายงานของสหรัฐกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ TIP Report

จำปี2026โดยกล่าวถึงสถานะของกัมพูชาว่ากัมพูชายังคงสถานะเทียร์3ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากรัฐบาลกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่และไม่ได้พยายามอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรัฐบาลกัมพูชาไม่มีนโยบายชัดเจนในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศขณะที่ทัตโสคักโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาออกมาแก้ต่างหลังสหรัฐเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์โดยกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามจัดการปัญหานี้โดยใช้หลายมาตรการตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจไปจนถึงการลงโทษผู้เกี่ยวข้องและยังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อสู้กับสแกมเมอร์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้ด้วยนะครับผ่านทาง022183975-7ต้องบอกว่าบางทีอาจจะเล่นให้ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังถามถึงเพลงกันมาหลากหลายทีเดียวนะครับเพลงนี้ช้ำคือเรานะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ถามถึงไว้ด้วยนะครับและใครจะเพิ่มเติมเราก็รอติดตามนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงจริงๆอยากจะบอกว่าช่วงเวลาเพลินเพลงในแต่ละวันนะครับก็หยิบเพลงเพราะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีอาจจะได้ฟังเพลงที่อยู่ในใจช้านิดนึงแต่อยากจะบอกว่าเพลงทุกเพลงตั้งใจเปิดให้กับคุณผู้ฟังด้วยตามคำขอที่มาทุกช่องทางเลยนะครับให้ได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ให้เพลงเป็นสื่อกลางความรู้สึกในวันๆกลับมาดูแลหัวใจเราครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

Plus จะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้เป็นงานจาก UST นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าได้ไปชมคอนเสิร์ตโตศักดิ์สิทธิ์ครั้งล่าสุดนะครับได้เห็นร้องเพลงนี้กับปั๊บโปเตโต้นะครับแล้วก็คิดถึงศิลปินรุ่นเก่าๆนะครับตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นด้วยช่วงเวลาของเพลงครับก็จะมีเพลงเก่าๆให้คุณได้ติดตามการดูมีถึงเรื่องราวที่อาจจะเป็นความทรงจำตั้งแต่คุณยังเด็กๆอยู่นะฮะหรือว่าตอนเป็นวัยรุ่นนะครับช่วงเวลาของเพลงแล้วก็จะหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผ่านเสียงเพลงครับ

มีคุณผู้ฟังนะครับคิดถึงละครสมัยก่อนนะครับแล้วก็จำเพลงประกอบละครเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งนักแสดงในเรื่องนี้ก็คือพี่โอไอศูนย์นะครับแล้วก็อุ๋ยมณีรัตน์วงจิรศักดิ์นั่นเองนะครับนำแสดงและจำได้ว่าเพลงนี้พูดไปหลายคนต้องจำได้แน่ๆเลยกับละครที่ชื่อว่าฉันจะบินนะครับเป็นละครที่อยู่ในความทรงจำและเพลงนี้ได้พี่เสือธนพลเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยนะครับอยู่ในความทรงจำร้องโดยพี่โอไอศูนย์นั่นเองหรือว่าหลายคนรู้จักก็คือวง Grand X นั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันนะครับแล้วก็ย้อนวันวานให้เพลงเพราะๆกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับเป็นประจำเลยมาพร้อมกับเพลงเพราะเพลงเก่าเพลงที่ทำให้เรายิ้มได้นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์นะครับพร้อมกับทีมงานคุณวิรัติแบลอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันต่อสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
1: hey.
0: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: เฮ้ย ไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นเย็นช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
3: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
4: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชะตาชีวิต14:09 น.รายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้สั่งจองเพลงครูเอื้อสุนทรสนานมาแล้วปลูกรักก่อนเลย

ลูกรักที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้และคุณป้อมก็รอฟังดอกไม้เมืองเหนืองานของครูสุรัตน์ทุกเวชเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนา

ดอกไม้เมืองเหนือจากครูเอื้อสุนทรสนานงานของครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะคุณประดิษฐ์พรก็ขอร่มเกล้ามาร่มเกล้านี่เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินนะคะ เป็นคำร้องน่าจะใช่คำร้องพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะแล้วก็มีหลายท่านซาบซึ้งกับเพลงนี้ฉะนั้นคุณประดิษฐ์พรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบมากร่มกล้า

ด้วยเดชะพระบารมีเป็นร่มเกล้าโลกของเราศิลปินดำรงได้น้อมรำลึกถึงองค์อัครศิลปินนะคะคุณประดิษฐ์พรเป็นผู้ขอมาค่ะคำร้องพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอยู่ในภาพยนตร์ไทยเรื่องเงินของละโวภาพยนตร์นะคะก็ฉายเมื่อปีพุทธศักราช2508ค่ะร่มเกล้าซาบซึ้งทุกครั้งที่ได้ฟังนะคะคราวนี้ไปต่อกันเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆมีผู้ถามรู้สึกจะเป็นคุณพลากรถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณพลากรขอฟังเพลงนี้มารักบางใบคุณดวงทองทองนั้นถมศิลปินแห่งชาติค่ะเชิญค่ะ

คงคาพาครวนจากคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังก็ทยอยขอเพลงที่เป็นเสียงร้องของคุณรงทองทองลันทมมาวันนี้วันพฤหัสบดีที่ท่านผู้ฟังให้เป็นวันรวงทองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณรงทองท่านขอพักเสียงหน่อยนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จัดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็มีเพลงที่คุณหนูทองท่านฝากมานะคะฟังไม่ใกล้ไม่ไกลกันต่อค่ะ

ทอมศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็ชวนการไปรับประทานอาหารนะคะอาหารอร่อยๆมีที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ถ้าไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ก็มีเช่นเดียวกันอร่อยด้วยที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะไปเลือกดูได้เลยค่ะมีหลากหลายเมนูนะคะ Reno All Day Dining Cafe อาหารอร่อยของว่างอร่อยขนมรสชาติดีมากแล้วก็ที่สำคัญกาแฟค่ะคอกาแฟไม่ควรพลาดเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026-7 02-215-0026-7 สั่งมาที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันมาถึงเพลงนี้อาจารย์ธนโชตรอฟังอย่าลืมฉันคุณภูนสุขลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายได้แล้ว

ุณภูนสุขบอกว่าไม่พลาดค่ะเป็นกันไปอุตลุดไปแล้วอย่าลืมฉันจากคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณศรีสุดารัชตะวันนะคะฟังคุณประพลสุนทรจามรและคุณโสมอุสาเพลงนี้แสนรัก

คุณภูนสุขนั่งได้แล้วนะคะยืดเส้นยืดสายกันไปพอประมาณแล้วค่ะนี่เดี๋ยววันที่31ตุลาคมสิ้นเดือนนี้กับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนจะมีคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะทราบว่าบัตรไปเร็วมากเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่ายังมีบัตรอยู่ไหมเสาร์ที่31และอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี่แหละนะคะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์รังน้ำค่ะเวลา 14:00 นะคะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็มีละครเพลงด้วยครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะ20เพลงครึ่งหลังเป็นละครเพลงผู้ครองฟ้า The Musical อีก20เพลงค่ะมีคุณกันนภัทรคุณไข่มุกรุ่งรัตน์คุณบูมสหรัตน์คุณจ๋าพราวเพชรโตโต้ธนเดชอ๋อลี่ตติยาสอบถามไปนะคะสอบถามไปได้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอาจจะบางท่านอาจจะไม่ทราบก็เลยเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสอบถามไปได้ที่0812851427ค่ะ0812851427 87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ขอบคุณคุณอรุณศรีนะคะบอกว่าขอให้คุณรงทองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฟังเพลงคู่เพลงนี้คุณรงทองทองนันทมร้องคู่กับคุณฉลองศรีมาเสถียรสำคัญที่ใจ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ั่วโมงที่2ของสุขกันทเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 15:06 กลิ่นราตรีที่ฟังไปนั่น6นาทีเลยคุณกันนภัทรอินใจเอื้อนะคะฟังกันได้เต็มอิ่มเลยค่ะชั่วโมงนี้คุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขอพักเสียงก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ท่านพักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะฉะนั้นก็ไม่รบกวนท่านแต่ยังมีเพลงของท่านตรงนี้สั่งรัก

ำร้องทำนองพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินั่นคือหลงคอยที่ท่านผู้ฟังชอบนะคะและอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณดวงทองทองลั่นทมดอนสายครู

ตอนสายครวญที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะสวัสดีคุณอมรด้วยเพิ่งมาสวัสดีวันพฤหัสบดีกันสวัสดีคุณแป๊ะปราโมทเมื่อกี้เห็นแวบๆก็ฟังเพลงกันให้มีความสุขนะคะไปอีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังถามถึงไว้เพลงคู่ที่คุณชรินทร์ มังคลาคอนร้องคู่กับคุณรวงทองทองนั้นทม

วังทองครองรักเพลงเพราะๆจากคุณดวงทองทองเล่มทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงไหนกันต่อไปมีผู้รอฟังอ้อมรักเพ็ญจันทร์ที่มาจาก Full Moon and Empty Arms นะคะเป็นคำร้องของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ไม่เจืออะไรใดๆทั้งสิ้น

อมรักเพ็ญจันทร์ที่มาจาก Full Moon and Empty Arms นะคะคุณครูพรพิรุณท่านใส่คำร้องภาษาไทยไว้ก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่คุณดวงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติร้องไว้เช่นเดียวกันมาจากทำนองเพลงสากล Love Letters in the Sand และครูแก้วอัจฉริยกุลมาใส่ภาษาไทยเป็นจดหมายรักสลักบนผืนทราย

ได้ฟัง Love Letters in the Sand ไปด้วยเลยคุณแพทบูนที่คุณเรืองทองทองนั้นทมท่านเคยเล่าให้ฟังว่าโอ้ได้เจอตัวเป็นๆมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะพอฟังเพลงอย่างนี้ก็นึกถึงคอนเสิร์ตที่น้องบุ๋มฐานยาของคุณเล็กวงสว่างจะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนแต่ไม่ใช่รุ่นนั้นแล้วคราวนี้มาเป็นรุ่นนี้คอนเสิร์ต The ABC Concert นะคะ Tribute to ABBA Bee Gees and Carpenters ค่ะดังนั้นงานนี้ก็จะมีทั้งเพลงของ ABBA Bee Gees Carpenters เลยนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวสำหรับนี่แหละค่ะผู้ร้องก็จะมีทั้งคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์คุณเบนชลาทิตคุณแหม่มพัชริดาคุณมาเรียมเกรใครอีกเยอะแยะมากมายเลยจุ๋มนรีกระจ่างนะคะบรรเลงโดยวงมหิดล Starlight Orchestra ค่ะเป็นงานที่น้องบุ๋มตั้งใจทำมากๆเลยทีเดียวแต่เราก็ทราบดีทุกครั้งที่มีการจัดคอนเสิร์ตบุ๋มจะเป็นคนที่ตั้งใจจัดมากๆนะคะอย่างที่ผ่านมาเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งนั้นก็สนุกสนานมากมายเลยทีเดียวครั้งนี้ก็ไม่ควรจะพลาดแล้วที่ดีมากๆเลยคือเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะคะรายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะเป็นอันว่าได้ทั้งสนุกสนานได้ทั้งการกุศลด้วยนะคะทำบุญไปพร้อมๆกันวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนนะคะ5โมงเย็นแต่แน่นอนต้องไปก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจซื้อบัตรได้แล้วนะคะถามไปที่นี่ก็ได้ที่หมายเลขนี้ค่ะที่081 335 3766 081 335 3766นะคะหรือจะไปที่ Facebook ของ IS Song Hits and the Guitar ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ถนัดทางนั้นก็081 335 3766ค่ะสนุกแน่นอนเลยทีเดียวนะคะมีท่านผู้ฟังถามถึงเพลงของคุณรวงทองทองนั้นทมเพลงนี้เสียดาย

ียดายชื่อเพลงว่าเสียดายคำร้องของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูสมานกาญจนพลินใส่ทำนองให้นะคะเพลงนี้เพราะแล้วก็ความหมายดีมากสำหรับผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้เลยเสียดายจริงๆนะคะคราวนี้มาฟังเพลงกันต่ออ้อตอนนี้ยังอยู่ในช่วงละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นโอลีนก็ชวนมาอิ่มบุญอิ่มใจสร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดหรือว่าเมนูเจจานอื่นๆก็ตามอร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันคุณภาพที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะเพื่อความอร่อยในทุกมื้อและยิ่งช่วงนี้เทศกาลกินเจนี่ก็ยิ่งของผัดของทอดนี้น้ำมันพืชโอลีนเลยเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจมีผู้รอฟังเพลงนี้จากคุณจิตติมาเจือใจหักหัวใจชื่อเพลงนี้ค่ะ

คุณจิตติมาเจือใจค่ะท่านผู้ฟังขอไว้แล้วมาถึงเพลงนี้เป็นเสียงร้องของคุณพราวตาดาราเรืองนะคะตอนนี้ชีวิตคิดว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไปแล้วล่ะค่ะเพลงนี้อ้าวอะไร

ถวิพงศ์มณีนินนะคะเพลงนั้นชื่ออ่าวอาลัยค่ะรู้สึกหลังๆก็มีผู้นำมาร้องเหมือนกันนะคะฟังคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติกันต่อไปเพลงนี้งานของครูสไลไกรฤกษ์และครูสมานกาญจนาพลิน

ช่างงนจากคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาดึกเอ่ยดึกแล้วพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการหกล้มในผู้สูงอายุนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและก็อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นพิการโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับมีโอกาสหกล้มได้ง่ายกว่าคนวัยอื่นจากสถิตินะครับพบว่าการหกล้มนั้นเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรงในคนกลุ่มวัยสูงอายุนะครับและก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเช่นกระดูกหักการเคลื่อนไหวร่างกายลำบากหรือแม้กระทั่งสูญเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นการเข้าใจสาเหตุปัจจัยเสี่ยงและวิธีป้องกันก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถดูแลและลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปสาเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุมีได้หลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายตามวัยผู้สูงอายุหลายคนมักจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนแรงหรือว่าระบบประสาทที่ตอบสนองได้ไม่ดีเท่าเดิมนอกจากนี้ก็อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเกี่ยวกับสมองซึ่งก็ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างสมดุล นะครับอีกสาเหตุที่พบบ่อยคือการใช้ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงเช่นทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือว่าเวียนศีรษะรวมถึงการลุกเดินตอนกลางคืนโดยไม่มีแสงสว่างเพียงพอหรืออาจจะมีพื้นเปียกลื่นในห้องน้ำนอกจากนี้การสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หกล้มได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงควรสังเกตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดการหกล้มจริงๆแล้วการหกล้มในผู้สูงอายุเกิดจากหลายปัจจัยที่ส่งผลร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจากทางร่างกายพฤติกรรมส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมส่วนตัวนะครับซึ่งถ้าหากเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ก็จะสามารถวางแผนดูแลและป้องกันได้อย่างตรงจุดโดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็มีดังต่อไปนี้นะครับปัจจัยแรกคือปัจจัยทางร่างกายผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมสายตาพร่ามัวหรือการรับรู้การทรงตัวลดลงนอกจากนี้ปัญหาสุขภาพเช่นโรคพาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอัลไซเมอร์ก็ทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงไม่มั่นคงและก็มีโอกาสเสียการทรงตัวได้ง่ายบางรายอาจจะมีอาการหน้ามืดเฉียบพลันเมื่อเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับต่อมาคือปัจจัย

ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตเป็นประจำซึ่งก็มีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงในการหกล้มเช่นพื้นลื่นพื้นต่างระดับไม่มีราวจับในห้องน้ำหรือบันไดเฟอร์นิเจอร์วางเกะกะหรือว่าแสงสว่างไม่เพียงพอตลอดจนสายไฟที่วางขวางทางเดินก็อาจเป็นอุปสรรคที่มองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันและอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยด้านพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการหกล้มเช่นการลุกเดินเร็วเกินไปไม่ใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินในขณะที่คนใช้หรือการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเดินในขณะที่รีบเร่งหรือขาดความระมัดระวังรวมไปถึงการไม่ยอมขอความช่วยเหลือเมื่อต้องเดินผ่านพื้นที่เสี่ยงซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เพิ่มโอกาสให้เกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นดังนั้นนะครับอาการที่ควรเฝ้าระวังของผู้สูงอายุก็คือถ้ารู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกเซหรือเอียงก็ต้องระวังนะครับหรือว่าอาจจะเดินแล้วมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดมีการกลัวการเคลื่อนไหวมีการหกล้มบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการขาอ่อนแรงหรือเกร็งนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุมีการหกล้มบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับและอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยก็คือมีการบาดเจ็บทางร่างกายมีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมีผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ตลอดจนเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมนะครับดังนั้นนะครับก็ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยเช่นจัดแสงสว่างให้เพียงพอพยายามไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินมีการติดตั้งราวจับพยายามเลือกพื้นผิวที่ไม่ลื่นนะครับมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้มั่นคงมีการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมและอาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่สำคัญที่สุดคือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้แข็งแรงมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีการตรวจสุขภาพประจำปีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีการปรึกษาแพทย์เรื่องการใช้ยานะครับท่านผู้ฟังครับการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะครับอาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ผลกระทบอาจจะรุนแรงถึงขั้นพิการได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกันถึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะในวันนี้เราจะมาติดตามทั้งข้อมูลแล้วก็เรื่องราวข่าวสารจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันต่อค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นวันนี้เราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวค่ะ
2: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของจีนชี้ความสำเร็จวิสาหกิจจีนในอินโดนีเซียถือเป็นความสำเร็จอินโดนีเซียด้วยเช่นกันค่ะและต่อด้วยงานนิทรรศการการบินและอวกาศนานาชาติจีนครั้งที่16จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13ธันวาคมนี้ซึ่งจะสร้างสถิติความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ด้วยค่ะ
1: ทั้งสองข่าวรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนชี้ความสำเร็จวิสาหกิจจีนในอินโดนีเซียถือเป็นความสำเร็จอินโดนีเซียวันที่13ตุลา

0: อาคมนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวประจำวันต่อสื่อมวลชนโดยเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการลงทุนและอุตสาหกรรมปลายน้ำของอินโดนีเซียได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมวีดาเบจัดพิธีเริ่มดำเนินโครงการแปรรูปเมืองแร่สู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของวิสาหกิจจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปราโบโวซูเปนโตของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความขอบคุณนักลงทุนชาวจีนสำหรับความร่วมมือและความเชื่อมั่นที่มีต่ออินโดนีเซียพร้อมเน้นย้ำทางรัฐบาลอินโดนีเซียจะถือว่านักลงทุนที่ร่วมมือและช่วยเหลืออินโดนีเซียนั้นเปรียบเสมือนพี่น้องในครอบครัวและจะคุ้มครองพวกเขาเสมือนปกป้องคนในครอบครัวในเรื่องนี้นางเหมาหนิงกล่าวว่าจีนชื่นชมถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำระดับสูงอินโดนีเซียโดยหลายปีที่ผ่านมาจีนกับอินโดนีเซียได้อาศัยข้อได้เปรียบเพื่อส่งเสริมกันและกันส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในด้านพลังงานเมืองแร่และสาขาอื่นๆในการสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงให้แก่ทั้งสองฝ่ายและประชาชนทั้งสองประเทศโดยความสำเร็จของวิสาหกิจจีนในอินโดนีเซียถือเป็นความสำเร็จของอินโดนีเซียด้วยเช่นกันจีนมีความยินดีที่จะร่วมมือกับอินโดนีเซียยึดมั่นตามฉันทามติเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้อินโดนีเซียเปลี่ยนข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอินโดนีเซียจีนเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลอินโดนีเซียจะยังคงคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของวิสาหกิจจีนและจะเตรียมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นมิตรงานนิทรรศการการบินและอวกาศนานาชาติจีนครั้งที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคมสร้างสถิติความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่วันที่13ตุลาคมที่กรุงปักกิ่งได้มีการจัดแถลงข่าวงานนิทรรศการการบินและอวกาศนานาชาติจีนครั้งที่16เพื่อแนะนำถึงการเตรียมความพร้อมและไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้ในงานแถลงข่าวระบุว่างานนิทรรศการการบินและอวกาศนานาชาติจีนครั้งที่16จะมีขึ้นที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุงระหว่างวันที่7-13ธันวาคม2026ซึ่งจะมีความโดดเด่นในเรื่องขนาดการจัดงานที่สร้างสถิติครั้งใหม่ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขยายมากขึ้นมิติของการสาธิตและรูปแบบการจัดแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้เพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมุ่งมั่นทำให้ทั่วโลกมองเห็นถึงความเปิดกว้างพลังการสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในการพัฒนาของภารกิจการบินและอวกาศของจีนภายในงานปีนี้ไม่เพียงแต่เป็นมหากรรมด้านการบินและอวกาศระดับโลกเท่านั้นหากยังเป็นนิทรรศการด้านการบินและอวกาศการป้องกันประเทศและระดับนานาชาติอีกด้วยซึ่งกองทัพอากาศและกองทัพเรือจีนได้เตรียมนำเสนออาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่มากมายบนเวทีซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่เปิดกว้างมั่นใจและมุ่งมั่นในการปกป้องสันติภาพและกองทัพประชาชนจีนอย่างเต็มที่
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณณภีพันธ์กับคุณหันชูนะคะจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของหุ่นยนต์บริการที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยค่ะไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณฮั่นชูและดิฉันณภีพันธ์วงการบริเวณค่ะสวัสดีค่ะฮั่นชูค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณณภีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ค่ะครั้งที่แล้วนะคะคุณฮั่นชูได้แนะนำถึงหุ่นยนต์บริการในครอบครัวของจีนนะคะแล้วก็หนึ่งในโครงสร้างผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญนะคะที่มีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบันก็คือหุ่นยนต์ที่มาช่วยทำความสะอาดนั่นเอง
5: ค่ะ
4: แล้วความนิยมก็ได้รับความต้องการอย่างมากเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าครอบครัวต่างๆเนี่ยในเรื่องของการที่ออกไปทำงานแล้วกลับมาจะต้องมาดูแลทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่
5: ใช่ค่ะ
4: การที่จะมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในเรื่องนี้นี่ทุกบ้านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องแต่อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่ครั้งที่แล้วคุณหันฉูได้แนะนำไว้ก็คือในเรื่องของการมาช่วยปรับคุณภาพอากาศได้ด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ตัวอย่างครั้งที่แล้วบอกว่า บ้านนั้นก็คือมีเด็กที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ

0: ใช่ค่ะเด็กก็อายุ5ปีนะคะจริงๆแล้วในกรุงปักกิ่งก็มีคนมีอาการภูมิแพ้มากมายนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะคะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกวันหลังเลิกงานเพื่อทำความสะอาดบ้านค่ะแต่ว่าถึงแม้จะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอก็ยังคงมีฝุ่นและไรฝุ่นหลงเหลืออยู่ค่ะอาการภูมิแพ้ของเด็กก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ
1: ก็เลยได้หุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามาช่วยงาน
0: ใช่ค่ะครอบครัวนี้ก็ได้ซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วหุ่นยนต์นี้มีฟังก์ชันฟอกอากาศค่ะซึ่งนอกจากจะสามารถทำความสะอาดพื้นได้แล้วยังสามารถกรองฝุ่นไรฝุ่นและละอองเกสรในอากาศรวมถึงตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ้านแบบเรียลไทม์ค่ะและปรับระดับการฟอกอากาศโดยอัตโนมัติค่ะ
1: อันนี้น่าจะช่วยได้จริงเพราะว่าหลายบ้านคุณแม่นี่อาจจะแบบทำเองมาเต็มที่แล้วแต่ว่าทำไมลูกยังแบบว่ายังมีไอมีจามอะไรอยู่เนาะพอหุ่นยนต์เข้ามาช่วยแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นจริงไหม
0: ค่ะหลังจากใช้งานเป็นระยะเวลา1เดือนปริมาณฝุ่นและไรฝุ่นภายในบ้านลดลงร้อยละ70คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะอาการภูมิแพ้ของเด็กก็ทุเลาลงอย่างชัดเจนค่ะความถี่ของการจามและน้ำมูกไหลลดลงอย่างมากและไม่พบอาการไข้จากภูมิแพ้อีกค่ะ
1: ถ้าในฝ่ายผู้ปกครองนะเชื่อว่าคือตัวเองเนี่ยทำมาจะให้มาทำต่อเนื่องมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หนักหนาเกินจะให้มาดูแลในเรื่องของคุณภาพอากาศต่อเนื่องแบบคุณยนต์มันไม่น่าจะทำได้
0: ใช่
1: เพราะนั้นอุปกรณ์นี้นะคะก็คือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความความสะอาดแล้วยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใหญ่รวมไปถึงที่สำคัญก็คือถ้าเด็กที่เป็นภาวะภูมิแพ้นี่เองมีประโยชน์อย่างมากเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะหุ่นยนต์สำหรับการอยู่เป็นเพื่อนและการดูแลเด็กนะคะก็กำลังกลายเป็นพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ของครอบครัวจีนนะคะโดยสามารถทำหน้าที่ทั้งด้านการอยู่เป็นเพื่อนทางอารมณ์และการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ
1: อันนี้มีหลายคนที่ครั้งที่แล้วคุณหันชูก็แนะนำว่ามาช่วยดูแลสภาวะทางจิตใจของเด็กได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งประเภทหลักแล้วกันที่กำลังพัฒนา1 ใน 5เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หุ่นยนต์ที่อยู่เป็นเพื่อนทางอารมณ์นี่คือยังไงคะทางจีนเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
0: ผู้พัฒนาก็ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถโต้ตอบด้านอารมณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะโดยปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้สูงอายุและเด็กนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่รองรับการสื่อสารหลายภาษาซึ่งสามารถถามตอบเชิงความรู้ค่ะเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับความสามารถของเด็กค่ะ
1: อันนี้เชื่อว่าผู้ปกครองสนใจแต่ว่าจะให้ทุกบ้านมีมันอาจจะยากถ้าในส่วนของโรงเรียนนี่น่าจะมีเอาไปพัฒนาประยุกต์ใช้เนาะในเรื่อง
0: ใช่ใช่ในเมืองกวางโจวก็มีโรงเรียนอนุบาลนำหุ่นยนต์จำนวน10ตัวนะคะมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เบื้องต้นและเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีเด็กอนุบาลกว่า300คนนะคะแบ่งเป็น10ห้องเรียนค่ะและจัดหุ่นยนต์ไว้ห้องเรียนละ1ตัวค่ะหุ่นยนต์จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวันโดยใช้เกมแบบโต้ตอบเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาและทำความรู้กับสัตว์ต่างๆค่ะ
1: ที่ว่าทำความรู้จักเรียนรู้กับสัตว์นี่คือยังไงคะมีภาพหรือยังไง
0: ในชั้นเรียนหัวข้อทำความรู้จักกับสัตว์นะคะหุ่นยนต์ก็จะแสดงภาพสัตว์หลากหลายชนิดค่ะเรียนเสียงร้องของสัตว์แล้วก็ตั้งคำถามกับเด็กๆ เช่นนี่คือตัวอะไรแล้วก็มันชอบกินอะไรเพื่อกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมและตอบคำถามค่ะ
1: อุ้ยเป็นเพื่อนได้อย่างดีจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการสอนไม่ใช่แค่ให้ภาพดูมีเสียง มีภาพแล้วยังมีแบบการคุยโต้ตอบได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีค่ะแล้วยังไงคะเขามีกิจกรรมอะไรอีกไหม
0: ค่ะในช่วงพักนะคะหุ่นยนต์จะเล่นเกมแล้วก็ร้องเพลงเด็กกับเด็กๆรวมถึงสอนให้เด็กเต้นท่าง่ายๆได้อีกด้วยนะคะหลังจากใช้งานเป็นเวลาครึ่งปีอัตราการมีส่วนร่วมของเด็กเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 100% นะคะขณะเดียวกันความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาของเด็กๆก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
1: อันนี้น่าจะดีเนาะในความรู้สึกคือมีเพื่อนที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันคือ

0: เขาไม่ว่าเราจะไม่พอใจอะไรเขาก็จะดีกับเรากลับมา
1: เ
0: ด็กที่แบบอาจปกติอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนแบบว่ารังแกหรือเปล่ามันก็คุยกับหุ่นยนต์มันก็ง่ายขึ้นจริงทำให้เขากล้าพูดขึ้นเนาะ
1: ค่ะโดยแม้แต่เด็กที่เริ่มไม่ค่อยพูดก็สามารถเริ่มพูดคุยค่ะแล้วก็หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและการดูแลเด็กติดตั้งเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยใช้การเรียนรู้แบบโต้ตอบเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะพร้อมทั้งสามารถปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเด็กได้แบบไดนามิกค่ะอีกทั้งยังมีฟังก์ชันทั้งด้านการเรียนรู้เบื้องต้นและการดูแลความปลอดภัยค่ะ
0: เออในเรื่องของการพูดการสื่อสารกับเด็กหุ่นยนต์เขาสามารถจะแบบโต้ตอบได้น
1: ี
0: ่มันทำให้แต่ละครอบครัวมีข้อมูลสถิติไหมคุณหันฉูว่ามันพัฒนาช่วยเด็กในเรื่องของการพูดหรือว่าการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็มีข้อมูลจากผู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าครอบครัวที่ใช้หุ่นยนต์ดูแลเด็กพบว่าความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ25ระดับสมาธิเพิ่มขึ้นร้อยละ30ค่ะในจังในนครเซินเจิ้นนะคะมีลูกอายุ5ปีซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้พื้นฐานค่ะในจังมีภาระงานมากและมีเวลาจำกัดในการอยู่เป็นเพื่อนและช่วยลูกเรียนค่ะจึงกังวลว่าเด็กอาจพัฒนาการล่าช้ากว่าเพื่อนๆนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ก็ได้ซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและการดูแลเด็กหนึ่งเครื่องค่ะ
0: โอ้ก็มันก็เหมาะสำหรับครอบครัวนี้เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่งานยุ่งมากแล้วไม่มีผู้สูงอายุมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยเด็กมีหุ่นยนต์ก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการไม่อย่างนั้นเนาะการโต้ตอบการคุยพัฒนาด้านอารมณ์ต่างๆของเด็กอาจจะล่าช้าได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วครอบครัวนี้นี่คือเขาเอาหุ่นยนต์มาช่วยในด้านไหนบ้างคะคุณหันชู
1: หุ่นยนต์สามารถออกแบบแผนการ
0: เขามีวิธีหรือเปล่าคะ
1: เขาก็ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่เข้าใจง่ายค่ะช่วยให้เด็กเข้าน
0: ี่ก็ดีเลยทำให้ตัวอักษรที่มันเป็นเส้นๆขีดๆเนี่ย
1: ใช่
0: มันเข้าใจแล้วเด็กรับรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วที่บอกว่าวรรณคดีสำหรับเด็กนี่มันยิ่งยากขึ้นไปไหมคุณหันโชว
1: ์
0: เขาช่วยได้จริงๆเหรอคะหุ่นยนต
1: ์หุ่นยนต์ก็จะอ่านออกเสียงอธิบายความหมายและเปิดสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อช่วยในการจดจำค่ะ
0: พัฒนาได้จริงๆเนาะช่วยในเรื่องของการออกเสียงแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวแล้วตัวเลขล่ะที่ว่าคณิตศาสตร์นี่คือ
1: คณิตศาสตร์ก็คือคนยนต์จะใช้เกมแบบโต้ตอบทำให้เด็กเรียนรู้ตัวเลขและการคำนวณพื้นฐานผ่านการเล่นค่ะ
0: โหตัวอย่างที่ยกมานี่คือเข้าใจได้แล้วนะว่าทำไมหุ่นยนต์ที่บอกว่าพัฒนาออกมาในเรื่องของการเรียนรู้จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของชาวจีนในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะ แต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของหุ่นยนต์ประเภทหลักอื่นๆที่มีการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหุ่นยนต์ประกอบอาหารเหล่านี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะจะมาติดตามฟังกันต่อในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลกเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วเรียนเรื่องการถามทางมาทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณอินทนินจำได้ไหมคะว่าขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: ชิงเว่น地铁站在哪里

0: ถูกต้องค่ะชิงเวินตี้เถียจ้านใจหนาหลีขอถามว่าสถานีรถไฟได้ดีอยู่ที่ไหนแล้วคำว่าอยู่ไกลจากที่นี่ไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: หลีเจ้อหลีหยวนมาไกลจากที่นี่มากไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะหลีจากหรือหาหลีเจ้อหลีหยวนมาไกลจากที่นี่มากไหม
1: คุณโจคะไปที่นั่นเนี่ยควรจะนั่งรถเมย์สายไหนภาษาจีนต้องพูดอย่างไรคะคำนี้ค่ะ
0: พูดว่า我应该坐什么车去ดิฉันควรนั่งรถเมย์สายไหน
1: 我应该坐什么车去
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 应该ควร
1: 应该
0: 坐นั่ง
1: 坐
0: 什么อะไร
1: 什么
0: 车รถในที่นี้หมายถึงรถเมย
1: ์车
0: 去ไป
1: 去
0: 我应该坐什么车去ดิฉันควรไปนั่งรถเมย์สายไหน
1: 我应该坐什么车去ดิฉันควรไปนั่งรถเมย์สายไหนคะตกลงเขาตอบว่าอย่างไรคะคุณโจ
0: เขาตอบว่า你得去马路对面坐车คงควรจะไปนั่งรถเมย์ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะ
1: นิ้นเต๋อชื่อหมาลู่ตุ้ยเมียนสัวเชอ
0: ใช่ค่ะนิ้นแปลว่าถ้าเป็นคำสุภาพของคำว่าคุณแต่ควรชื่อไปหมาลู่ถนนตุ้ยเมียนฝั่งตรงข้ามสัวเชอนั่งรถ您得去马路对面坐车คงควรไปนั่งรถเมล์ที่ฝั่งตรงข้าม
1: 您得去马路对面坐车คุณควรไปนั่งรถเมล์ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่ในรถไฟใต้ดินมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อฤดูนี้ห้องสมุดเคลื่อนที่ในรถไฟใต้ดินของนครเซี่ยงไฮ้เปิดขึ้นตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆโดยมีนิตยสารและหนังสือพิมพ์กว่า10ชนิดให้อ่านฟรีผู้โดยสารสามารถเอานิตยสารเหล่านี้ไปอ่านในระหว่างการเดินทางหรือในช่วงรอรถเมื่ออ่านเสร็จแล้วหรือเดินทางถึงจุดหมายปลายทางก็คือนิตยสารเหล่านี้ใส่ตู้เก็บที่ตั้งไว้ในช่องทางออกทำให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความเพลิดเพลินและได้ความรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าเผื่อว่าเมืองต่างๆจะนำไปใช้บ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างเพลิดเพลินและก็มีความรู้ไปด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามมาถามท่านผู้ฟัง
0: 您得去马路对面坐车
1: แปลเป็นไทยว่าอย่างไรคะกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะ
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องยังอยู่กับเรื่องของหุ่นยนต์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่นะคะเขาได้มีการเรียกว่าเปิดตัวสวนสนุกหุ่นยนต์ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกค่ะที่เมืองจูไห่จะมีอะไรบ้างแล้วหุ่นยนต์เนี้ยมันจะเป็นสวนสนุกแบบไหนยังไงหรือว่าเขาพาเราไปเล่นอะไรนะคะเราต้องให้คุณนันทิดามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
3: สวนสนุกหุ่นยนต์ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกนะคะก็ได้เปิดให้เที่ยวชมแล้วที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งค่ะซึ่งก็นับเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนแล้วหลายพันล้านดอลลาร์โดยได้แสวงหาความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องนะคะสวนสนุกแห่งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเหิงชินฉางหลงค่ะแล้วก็มีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า300ตัวหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะก็ทำหน้าที่เช็คอินผู้เข้าชมให้คำแนะนำการท่องเที่ยวแสดงโชว์และแม้กระทั่งเล่นปิงปองโดยสวนสนุกแห่งนี้ยังมอบประสบการณ์โต้ตอบกับหุ่นยนต์มากกว่า100รายการทำให้ผู้เข้าชมนะคะสามารถชมหุ่นยนต์เต้นรำทดลองควบคุมหุ่นยนต์โดยตรงค่ะหรือก็แข่งขันกับหุ่นยนต์ได้ด้วยนะคะหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ค่ะในสวนสนุกได้ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ของจีนอย่างบริษัทจื้อหยวนจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยโอมีเดียนะคะทางบริษัทวิจัยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

0: โลยีระดับโลกก็ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทเจ้าหยวนเนี่ยก็ได้จัดส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า5,000ตัวค่ะหรือก็คิดเป็นเกือบจะ40%นะคะของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกค่ะ
1: ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะนี่อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนอยากจะไปชมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยว่าจะได้รับความสนใจมากแค่ไหนนะคะกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็นวัตกรรมของหุ่นยนต์ที่จีนยังคงก้าวต่อไปเรื่อยๆมีมาฝากท่านผู้ฟังในรายการของเราเป็นประจำค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาพบกับผมโกมุทคงเทศอยู่เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีครับ 16:30 น.ที่สถานีวิทยุจุฬาของเราตรงนี้นะครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความเป็นไทยในหลากหลายบริบททีเดียวนะครับรวมถึงวันนี้ครับเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจที่จะมาพูดคุยกันเพราะว่าในบริบทความเป็นไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะแค่เรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตปกติประจำวันของคนไทยเราก็มีเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจน่าเรียนรู้มากมายรวมไปถึงกลุ่มความสำคัญของสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีกลุ่มผมอยากจะใช้คำว่ากลุ่มเยาวชนแต่ก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ร่วมกลุ่มด้วยเนี่ยจะมีตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองคุยกันนะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อกลุ่มตามที่ได้รับข้อมูลมาเลยคือกลุ่มลูกว่าครับจากเพชรบุรีนะครับวันนี้ครับมีตัวแทนมาก็คือคุณสุนิสาประทุมเทืองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะอาจารย์
1: สบายดีนะฮะก็ดูท่าทางสดใสมากเลยนะแล้วดูจากลักษณะท่าทางก็น่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนใช่ไหมครับกลุ่มลูกว่า
2: ค่ะ
1: สมาชิกของกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเยาวชน
2: จริงๆเราเป็นกลุ่มลูกว่านะคะกลุ่มลูกว่าเพชรบุรีเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามาเป็นกลุ่มเยาวชนนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มโตกันแล้วค่ะ
1: ครับครับหมายความว่ากลุ่มเนี่ยยังคงยึดโยงอยู่กับสมาชิกเดิมๆหรือว่าเรามีสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆครับ
2: จริงๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยคืออย่างถ้าหนูเองเนี่ยค่ะก็อยู่กลุ่มลูกว่ามาประมาณ 17-18 ปีกับน้องอีก2คนก็คือน้องนัทกับน้องป๊อปที่อยู่ด้วยกันมาคือจริงๆแล้วเราอยู่กลุ่มลูกว่ามาเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เรียนรู้เรื่องราวของสื่อศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของงานช่างค่ะที่อยู่ในเพชรบุรี
1: ครับ
2: แล้วก็พอเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บความรู้ไว้กับตัวเองคนเดียวเนาะเราก็เอาไปแบ่งปันเอาไปสอนคนอื่นเอาไปเผยแพร่ต่อค่ะให้เรื่องของงานช่างให้เรื่องของสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยมันเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: น่าสนใจจริงๆอย่างที่ผมเริ่มต้นรายการไว้นี่แปลว่าไม่ผิดเพี้ยนเลย
2: ใช่
1: ค่ะเราสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราเห็นอยู่เป็นประจำจนเราชินแต่จริงๆแล้วเนี่ยความลึกซึ้งมันมีมากกว่านี้แล้วมีที่มาที่ยาวนานกว่าเท่าที่เห็นณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับผมขอกลับไปที่คำว่ากลุ่มลูกว่าหน่อยครับบอกว่ากลุ่มแปลว่ามีปริมาณของคนมากกว่า1แน่ๆอยู่แล้วเมื่อสักครู่บอกไว้3กลุ่มทั้งกลุ่มมีแค่3คน
2: ใช่จริงๆกลุ่มลูกว่าเนี่ยมีที่ปรึกษากลุ่มค่ะชื่อว่าคุณครูจำลองบัวสุวรรณนะคะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งกลุ่มลูกว่าเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว20ปีอะค่ะ
1: โดย
2: เริ่มแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ของพวกหนูก่อนเนาะที่ร่วมกันก่อตั้งมาแล้วเขาก็เรียนรู้เรื่องราวงานสกุลช่างเมืองเพชรแล้วเขาก็จัดกิจกรรมอบรม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะไปถึงกิจกรรมตรงนั้น
2: ค
1: ือถ้ากลุ่มเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่ครูจำลองบัวสุวรรณท่านเป็นผู้ตั้งกลุ่มแปลว่าครูคำว่าครูเนี่ยเราเรียกตามที่ท่านมีสถานะอาชีพเป็นครูหรือเพราะว่าท่านมีคุณูปการต่างๆที่น่าจะทำให้เราอยากที่จะฝักเนื้อฝักตัวเป็นศิษย์ฮะ
2: จริงๆเขาเป็นคุณครูค่ะหมายถึงว่าเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนหนูเมื่อตอนนั้นคือสอนที่โรงเรียนเรียนจะมาเทพอุทิตจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับก็คือครูในโรงเรียน
2: แล้
1: วครูเนี่ย
2: ก็คือ
1: ตั้งกลุ่ม
2: ใช่เพราะเห็นว่าการศึกษาในโรงเรียนก็คือเราเรียนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มันก็อยู่แค่นั้นอะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือพอรวมกลุ่มไปแล้วเนี่ยก็คือเรียนรู้เรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรแล้วก็มาเรียนรู้กันแล้วก็คิดว่าถ้ามันอยู่กับเราอะมันก็อาจจะหลงลืมหายไปได
1: ้
2: ก็เลยพี่ๆอะก็เลยรับสมัครพวกหนูมาอีกรุ่นนึงเนาะเพื่อเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาเรียนรู
1: ้
2: ชาสานต่อแล้วก็ไปเปิดกิจกรรมตอนนั้นแรกๆเลยปี2551เนี่ยค่ะไปขอพื้นที่ที่สถานีรถรางไฟฟ้าที่เขาวังเคเบิลคาร์เนี่ยค่ะเพื่อเปิดกิจกรรมตอนนั้นเป็นแบบ ชวนมาแบบมีศาลาว่าโล่งแล้วปูเสื่อตั้งโต๊ะเพื่อทำกิจกรรมตอกกระดาษแล้วก็ทำพวงมโหสถเลย
1: อย่างนี้คือผมขออนุญาตย้อนกลับไปว่าเริ่มต้นจากคุณครูมีความรู้สึกว่าเมืองเพชรคือที่เพชรบุรีโดยทั่วไปแล้วอ่ะทุกคนรู้นะครับว่ามีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวของหวานต่างๆแล้วก็เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายมากเลยนะครับมีทะเลมีภูเขาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่เมืองเพชรเนี่ยโอ้เป็นเพชรน้ำหนึ่งจริงๆนะครับทีนี้พอคุณครูเนี่ยมีความเห็นว่าเอ้ยเรามีลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ผมเชื่อว่าณตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์เองเนี่ยก็น่าที่จะดูกระตือรือร้นอยากที่จะสนใจใฝ่รู้นะครับแล้วภายในโรงเรียนเองเชื่อว่าน่าจะมีกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้ได้ไปพบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูจึงมีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะเอาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่มันต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วถึงจะได้ทำการศึกษาอย่างที่ว่านี้ทีนี้การศึกษาวิธีการศึกษาเนี่ยก็คือศึกษาด้วยการลงมือทำจริง คือทำกิจกรรมอย่างที่ว่าคำว่าลูกว่าเนี่ยมีนัยยะสำคัญอะไรในการตั้งเป็นชื่อกลุ่มไหมครับ
2: จริงๆที่จังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยมีไม้มงคลค่ะ
1: ครับ
2: เป็นต้นว่าเราพวกเราเองก็เปรียบเสมือนลูกหลานคนเมืองเพชรค่ะก็เลยชื่อว่ากลุ่มลูกว่าน
1: ี่ครับเขามีความลึกซึ้งมาตั้งแต่ชื่อกลุ่มแล้วนะครับแล้วกลุ่มลูกว่าแต่แรกเริ่มเลยที่ครูจำลองท่านตั้งกลุ่มเนี่ยสมาชิกก็คือมีจำนวนน้อยๆแบบนี้แหละครับ
2: ใช่ค่ะจริงๆก็แบบว่า5คน10คนแล้วก็เพิ่มกันมาเรื่อยๆอีก10คน20คนเนี่ยค่ะแล้วแต่แต่ว่าพอทุกคนโตขึ้นทุกคนก
1: ็แล้วแต่ว่าจะมีภารกิจอะไรกัน
2: ตามที่ต่างๆไปทำงานตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหลือคนหมายถึงว่าก็เหลือเป็นพวกเราหลัก3คนที่ทำงานอยู่กลุ่มลูกว่าเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นประจำเลยแล้วก็เวลามีกิจกรรมอื่นๆที่มันเป็นงานใหญ่ขึ้นหรือเป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชวนน้องๆที่เคยอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลับมาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานกันค่ะ
1: ทีนี้คำว่างานเนี่ยก็คือตัวงานช่าง
2: ค่ะ
1: ซึ่งแล้วใช่ไหมฮะงานช่างของทางเพชรบุรี
2: จริงๆงานที่พวกเราทำเนี่ยหมายถึงว่าเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเราพัฒนาจากกลุ่มลูกว่ามาเนาะแล้วก็ไปสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนการสร้างการมีเครือข่ายค่ะหลังจากนั้นมาเราก็เลยทำเรื่องของพื้นที่เครือข่ายค่ะก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั้ง8อำเภอ
1: ครับงั้นก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังไม่งงคือเชื่อว่าตอนนี้คือคุณทางคุณสุนิสาเองเนี่ยก็เนื่องจากว่าทำงานอยู่กับกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆกับกลุ่มเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็อ๋อจะมีหลายอย่างมากเลยที่สะสมเอาไว้ก็อยากที่จะนำเสนอกันนะครับเพื่อการเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังเข้าใจตัวกลุ่มแล้วก็การทำงานของกลุ่มมากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่พอเราเริ่มตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วซึ่งก็คือเป็นครู1คนกับนักเรียนนะแล้วจากนั้นคุณครูเนี่ยพาออกไปดูงานช่างงานฝีมือเพราะเราเริ่มต้นจากงานช่างก่อนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่
1: ไปดูงานช่างแล้วเนี่ยแล้วเด็กเกิดความสนใจหรือครูทำให้เด็กสนใจหรือแม้กระทั่งช่างเองครูช่างเองเอ็นดูลูกๆหลานๆเนี่ยตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันเกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชนระหว่างลูกศิษย์เนี่ยกับช่างอย่างไรครับ
2: จริงๆตอนที่เราเข้าไปเรียนเรื่องราวของงานช่างอ่ะคือเริ่มแรกเลยพวกเราเองก็ไม่รู้เนาะว่างาน

0: เราได้ทำจริงๆอย่างเมื่อก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ทำเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าเราขอครูช่างเขาเรียนรู้จริงๆโดยครูช่างเองเนี่ยปกติเขาก็ทำงานแบบยังไงอะต้องมีคนมาจ้างเขาอะถึงเขาจะได้แบบไปปั้นปูนหรือว่ามีคนมาสั่งว่าอยากได้ลูกโกรธนะเขาก็ตอกฉลุกกระดาษหรือว่าอยากได้แบบงานแกะสลักไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเขาจะได้ทำงานแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ไปเรียนแบบงานตอกกระดาษก่อนเลยกับคุณครูพิทยาศิลปศรงานแรกที่พี่ๆไปเรียนเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือพอไปเรียนรู้ปุ๊บคุณครูก็แบบออกแบบว่าถ้าตอกกระดาษเราจะสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้วิธีนี้นะมีกระดาษเตรียมไว้แล้วก็ใช้ตอกอะไรเงี้ยพี่ๆก็คือได้เรียนซึ่งเราก็ได้เรียนไปด้วยอะค่ะมันก็เลยเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วมันก็เรียนได
1: ้ครับ
0: พอตอกกระดาษเลยเนี่ยพอรู้สึกว่าตอกกระดาษมันก็ยากใช่ไหมคะสำหรับเด็กหรือว่าคนทั่วไปก็เลยคุณครูช่างก็เลยสอนในเรื่องของการทำพวงมโหสถ พวงมโหสถเนี่ยมันจะเป็นพวงอุบัติหรือพวงดอกไม้ที่ใช้ประดับตามงานมงคลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ใช้วิธีการทำก็แบบแค่พับแล้วก็ตัดประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีก็เสร็จ
1: เรา
0: ก็เลยเรียนรู้เรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยหลายๆอย่างรวมกันเลย
1: ครับงั้นผมขออนุญาตสรุปเฉพาะแค่ในส่วนนี้ว่าสิ่งแรกสุดเลยที่ออกไปแล้วเรียนรู้คุณค่าของงานรอบๆเนี่ยก็คืองานจากช่างฝีมือซึ่งเป็นช่างศิลปะซึ่งจริงๆแล้วมีหลากหลายมากเลยที่เมืองเพชรมีทั้งเรื่องการปั้นมีทั้งเรื่องอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนระดับแรกสุดเลยคืองานตอกกระดาษกับพวงมโหสถผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะคุ้นชินแต่คุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านยังไม่รู้เลยตอกกระดาษมันคืออะไรครับตอกกระดาษคือ
0: ตอกกระดาษก็คือถ้าครูช่างฮอกก็คือจะตอกเป็นธงราวลาย12นักษัตรอะค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณสุนิสาจะพูดด้วยความคุ้นชินว่าครูช่างเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนึกไปสับสนไปหาจันชนประคันจันเลืองไม่ใช่นะฮะครูช่างที่ว่าเนี่ยคือช่างฝีมือที่อยู่ในท้องถิ่นในชุมชนแต่เนื่องจากว่านับถือท่านเป็นครูก็จะเรียกท่านว่าครูช่างนะครับ
0: ใช่เขาก็จะเป็นอย่าง
1: จริงๆก็คือช่างพื้นบ้านนั่นแหละ
0: ใช่ชื่อครูช่างพิทยาศิลปศรนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือไปเรียนกับเขาโดยปกติแล้วเนี่ยครูช่างครูพิทยาเนี่ยค่ะเขาก็จะตอกกระดาษใช่ไหมคะที่ตอกเป็นธงราวลาย12นักษัตรซึ่งใช้ประดับตามงานบุญงานบวชงานมงคลต่างๆที่เป็นสีและเป็นรูปสัตว์อยู่ข้างใน
1: ก็คือเป็นธงแต่ว่าเป็นรูปธงราวที่เป็นกระดาษแต่ว่าทำลวดลายด้วยวิธีการตอกนะครับตอกที่ว่านี่ก็คือ
0: ใช้สิวค่ะ
1: สิว
0: ที่มีเป็นแบบใช่แล้วก็ค้อนไม้เนี่ยตอกบนกระดาษแล้วก็ที่มาอยู่บนเขียงอีกทีนึง
1: เพื่อให้เกิดลวดลายเพราะถ้าหากว่าสิ่งที่รองรับอยู่มันไม่แข็งอ่ะถ้าเกิดมันนิ่มเนี่ยมันก็จะทำให้กระดาษฉีกขาดแล้วมันก็จะทำให้รูปทรงไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามันแข็งจนเกินไปเนี่ยมันก็จะตอกลงไปแล้วมันเอาไม่ขึ้น มันก็ต้องแรงมือเลยต่างๆนานมันก็ต้องมีความชำนาญพอสมควร คือเนื่องจากคุณสุนิสาทำมาจะ20ปีแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆไม่น่าจะง่ายนะ
0: ก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะไม่ถึงว่าถ้าสำหรับแบบคนที่จะหัดใหม่เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมันนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าถ้าได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้กับกลุ่มลูกว่าเนี่ยสำเร็จแน่นอน
1: อ๋อนี่หมายความว่าพอเราไปเรียนรู้แล้วเนี่ยครูท่านนอกจากท่านจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วท่านยังถึงขั้นว่าอนุญาตให้เราถ่ายทอดต่อด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นี่แปลว่าทางกลุ่มนี่ต้องเก่งแล้วเลย
0: จริงๆก
1: ็ในระดับนึง
0: ในระดับนึงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยแล้วเอาไปสอนต่อคนอื่นอ่ะเราอ่ะก็จะเรียนรู้มันได้แบบให้มันเต็มที่ที่สุดให้มันแบบเข้าใจเราที่สุดเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปสอนคนอื่นได
1: ้ผมขออนุญาตตัวงานตอกกระดาษเนี่ยมันใช้หมายความว่าตัวชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นที่แพร่หลายมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันใช้อยู่เฉพาะแค่ในชุมชนของเราในจังหวัดของเราครับ
0: จริงๆพอตอนที่เราไปเรียนรู้เรื่องของงานตอกกระดาษแล้วใช่ไหมคะเวลาที่ทดลองพี่ๆเขาไปทดลองจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่แบบ1ต่อ1อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คุณครูช่างก็เลยแนะนำแล้วก็พี่ๆก็เลยคุยกันแบบทดลองใหม่ว่าอ๋อเราเรียนทำพวงมโหสถมาด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนจากสอนต่อกระดาษเนี่ยมาเป็นทำพวงมโหสถแทนค่ะเพราะว่าพวงมโหสถเนี่ยมันคือใช้กระดาษว่าวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะพับเป็นสามเหลี่ยม3ครั้งแล้วพอครั้งที่4ก็พับขึ้นมาแล้วก็ใช้กรรไกรตัด
1: ครับ
0: แต่แล้วก็กางออกมาก็คือเป็นพวงมโหสถที่เป็นพวงอุบะหรือพวงดอกไม
1: ้
0: ค่อยๆแขวน
1: ๆฟังดูง่าย
0: อันน
1: ี้แหละลองทำเข้าไปสิโอ้โหนี่ถ้าทางจะโหดคุณผู้ฟังนึกภาพตามคือกระดาษนะครับกระดาษว่าวเนี่ยเราก็น่าจะพอนึกออกว่า1มีความบางนะครับแล้ว2คือมีความกรอบ

0: นะฮะคือมันต้องบางแต่ว่าพับแล้วมันต้องขยายได้คือมันมีความกรอบที่มีความเหนียวปนอยู่ด้วยนะฮะเหมือนเวลาว่าวขึ้นไปต้านลมทั้งหลายมันจะขาดง่ายก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้มันแข็งมากมันก็ไม่ยอมขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัว texture ของมันเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าเนี่ยพับไปแล้ว2ตลบแล้ว3ตลบ
1: ครั้งแล้วพอครั้งที่4ก็ต้อง
0: แล้วถึงจะมาถึงจะมาทำลวดทำลายมาตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆเลยที่งานมันจะไม่ออกมาเป็นพวงมโหดอย่างที่ต้องการแต่ก็มีอีกหลายท่านสงสัยมาตั้งนานได้แล้วเราเริ่มพูดกันพวงมโหดคืออะไรผมว่าเป็นที่รู้จักไม่ครบทุกท่านแน่ๆพวงมโหดคืออะไรครับ
1: พวงมโหดแปลว่าพวงอุบะหรือพวงดอกไม
0: ้อุบะหรือดอกไม้แต่คำว่ามโหดเนี่ยคือเป็นคำเฉพาะของทางเพชรบุรีหรือว่าโดยทั่วไปครับ
1: ภาคกลางค่ะภาคกลางจะใช้พวงมโหดค่ะแต่ถ้าทางภาคเหนือเขาจะเรียกตุงไส้หมูเลื่อยๆลงมาเรียกพวงเต่าลังแต่ถ้าว่าอีสานจะเรียกพวงมาลัยแต่ว่าถ้าภาคกลางกับเพชรบุรีเนี่ยจะเรียกว่าพวงมโหด
0: จริงๆก็คือพวงมาลัยนั่นแหละแต่เป็นพวงมาลัยที่ตัดจากกระดาษว่าวแล้วก็ใช้งานฝีมือในการตัด
1: ใช่เป็นแก้พับแล้วก็ตัดแค่นั้นเฉยๆค่ะแต่ว่าที่เรียกก็อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่ภาคค่ะ
0: นี่ผมย้อนกลับไปที่คำถามเดิมว่าไอ้ตัวเนี่ยครับตัวการตอกกระดาษแล้วก็ตัวพวงมโหดเนี่ยตัวชิ้นงานเลยเนี่ยมันเป็นที่แพร่หลายไหมในการใช้
1: คือแบบเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะเรียกว่างานช่างเมืองเพชรเนี่ยมันอาจจะอยู่ใน ICU เลยก็ได้หมายถึงว่ามันกำลังจะล้มหายตายจากใช่ไหมใช
0: ่
1: แต่ว่าพอเราไปเรียนรู้มาแล้วก็เลือกวิธีการเรียนรู้อันเนี้ยไปแบ่งปันไปเผยแพร่ไปสอนให้คนได้ทำพวงมโหดอะไรเงี้ยมันทำให้งานช่างเมืองเพชรอะค่ะมันมีชีวิตขึ้นมามันทำให้พวงมโหดมีชีวิตขึ้นมาหมายถึงว่าเราไปใช้พื้นที่ที่เขาวางเคเบิลคาร์ใช่ไหมคะทุกวันเสาร์เลยค่ะจัดกิจกรรมอันเนี้ยมาตลอดเลยก็คือชวนคนมาทำพวงมโหดอันเนี้ยฟรีพอเขามาทำเนี้ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาเลยทำให้เราได้รู้ว่าชื่อจริงๆแล้วเนี่ยภาคกลางกับเพชรบุรีเรียกพวงมโหดแต่ว่าภาคอื่นๆเขาก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปแล้วก็ทำให้คนที่มาเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักด้วยค่ะว่างานช่างเมืองเพชรอ่ะไม่ได้มีแค่พวงมโหดกับตอกกระดาษนะแต่ว่ายังมีงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานแทงหยวกหรืองานต่างๆที่เขามาเที่ยวเพชรบุรีแล้วเขาอาจจะเห็นต
0: ั้
1: งอยู่ผลงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้งานช่างพวกนั้นนะคะพัฒนาก็คือหมายถึงว่าจากที่เขาไปทำที่วัดอย่างเดียวอ่ะเขาก็ลูกว่าก็เข้าไปเรียนรู้กับคุณครูช่างหลายๆท่านที่เป็นช่างแต่ละอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ออกแบบกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้มันเป็นกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบร่วมทำเนาะให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วก็เห็นความสำเร็จของตัวเองได้ด้วยค่ะ
0: งั้นผมถามซ้ำคำถามเดิมแต่คราวนี้ผมขอเป็นคำถามที่ตรงที่สุดแล้วเลยคือสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือผมอยากรู้ว่าไอ้การตอกกระดาษและการทำพวงมโหดเนี่ยมันขายได้ไหมมันทำให้คนทำอ่ะเขาสามารถเป็นอาชีพคือเรียนรู้แล้วอ่ะมันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเขาไหมครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ดำรงเอาไว้ซึ่งงานศิลปะฝีมือช่างที่ไม่ควรจะให้หายสาบสูญไปเท่านั้น
1: โดยปกติแล้วเนี่ยโดยคุณครูช่างเองค่ะเขาก็เหมือนจำหน่ายอยู่ในเรื่องของธงราวแล้วก็งานพวงมโหดเนาะพอลูกว่าเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนที่แบบว่าเขาอยากบวชลูกบวชหลานเนี่ยก็มาสั่งงานตอกกระดาษกับทำพวงมโหดอันเนี้ยกับลูกว่าเหมือนกันแล้วก็มีคนที่เคยเรียนรู้ไปกับกลุ่มลูกว่าที่เคยอยู่กลุ่มลูกว่าเนี่ยก็ไปตอกฉลุกระดาษขายหรือว่าทำพวงมโหดขายกับร้านค้าในเพชรบุรีเองเพื่อเวลาที่มีคนเขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมาซื้อที่ร้านค้าได้ไปซื้อที่คนนั้นหรือว่ามาซื้อที่ลูกว่ามาทำที่ลูกว่าแล้วก็ยังสั่งกับครูช่างอะไรเงี้ยได้
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ตัวงานฝีมืองานศิลปะพวกนี้มันไม่ใช่ของขึ้นหิ้งมันไม่ใช่เป็นตัวองค์ความรู้ที่เพียงแค่สืบทอดองค์ความรู้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำชิ้นงานออกมาขายออกมาเป็นอาชีพสามารถจะหล่อเลี้ยงตัวบุคคลได้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือทำเป็นวิธีการที่ยั่งยืนมากที่จะทำให้ตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวงานศิลปะเหล่านี้มันยังคงองค์ความรู้ยังคงอยู
1: ่
0: นะครับล่ะทีนี้เราถึงจะมาต่อยอดกันละในเมื่อตอกกระดาษกับพวงมโหดอยู่ได้แน่ๆแล้วแล้วก็ทางกลุ่มลูกว่าเองเนี่ยพอไปเรียนรู้มาแล้วไม่ได้เก็บเอาไว้กับตัวเองว่าฉันได้รู้แล้วน
1: ะ
0: มาทำกิจกรรมอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสุนิสาบอกนะครับกิจกรรมที่ว่าเนี่ยเห็นบอกว่าไปที่อะไรเขาวังเคเบิลคาร
1: ์ใช่ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเราเองเรามีความแข็งแรงกับการไปเรียนรู้มากเพียงพอที่จะไปขอใช้สถานที่พื้นที่ข้างนอกทำกิจกรรมเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหมายถึงว่าพอเรามีความรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่า

0: เราเก็บไว้กับตัวเนี่ยตอนนั้นก็แบบเหมือนพี่ๆก็คิดกันว่ากับพวกเราด้วยเนี่ยก็แบบถ้าเราเก็บไว้กับตัวมันก็อาจจะหลงลืมสูญหายไปได้เนาะ
1: ครับ
0: เราก็เลยอยากให้แล้วก็อยากให้คนได้รู้จักเรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยมากๆด้วยเราก็เลยไปขอผู้จัดการค่ะชัดชัยที่รถรางไฟฟ้าเขาวังเคเบิลขายเนี่ยขอใช้พื้นที่ศาลาแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบเป็นศาลาโล่งๆเนาะอย
1: ู่
0: เชิงเขาทางซื้อตั๋ว
1: ใครเคยไปน่าจะพอนึกออกนะผมไม่มั่นใจนะเพราะผมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแต่ว่าถ้านึกภาพถ้ายังไม่เปลี่ยนนะคือพอรถเราเข้าไปจอดอ
0: ะ
1: ถ้าเราไม่ได้ไปในหน้าท่องเที่ยวหรือในวันท่องเที่ยวอะมันจะเป็นลานโล่งแล้วก็เป็นแดดจัดมากแล้วก็จะมีศาลาโล่งๆอยู่รอบๆเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปคอยไปมองหาดูว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่เขาจะไปซื้อบัตรอะไรแบบนี้ยังเป็นแบบน
0: ี้ใช่ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะ
1: แล้วตัวของเราเองเราก็ไปตั้ง
0: ใช่แล้วก็ไปแบบไปปูเสื่อกับพื้นเนี่ยแหละ
1: ปูเสื่อกันเลย
0: โต๊ะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตอนนั้น
1: กลางร้อน
0: ๆเป็นศาลาข้างในที่อยู่ริมเขาแล้วก็จะไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ละข้างหน้าก็จะมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยความที่ตอนสมัยนั้นลูกว่ามีนักเป็นอยู่ในโรงแบบคุณครูก็ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่เนาะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนแบบไม่ถึงน้องๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มเยอะเราก็จะแบ่งกันเลยว่าคนนี้เป็นคนสอนพรหมโหสถ์นะคนนี้เป็นคนที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวคนนี้เคยไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นนักท่องเที่ยวก็จะไม่รู้ว่า
1: ตรงนี้
0: เรามาทำอะไรกันใช
1: ่
0: แล
1: ้
0: ว
1: เป็นเด็ก
0: เสียต
1: ั้
0: งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กๆใช่แล้วก็เลยต้องแบ่งกันเป็นคนจัดการว่าใครทำหน้าที่อะไรเนี่ย
1: อันนี้คือไปในวันธรรมดาหรือ
0: เ
1: ฉพา
0: ะเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์
1: คือวันที่มีนักท่องเที่ยว
0: ก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสี่โมงเย็นเหมือนเราไปเรียนโรงเรียนปกติเลยค่ะมาโรงเรียนกันแต่ว่ามันเพียงแค่ว่ามันเป็นวันเสาร์ที่จันถึงสุกเราไปโรงเรียนแล้ววันเสาร์เราบอกพ่อกับแม่ว่าเราขอมาทำกิจกรรมตรงนี้นะใ
1: ช่แบบซึ่งสำหรับเด็กๆเนี่ยก็คงจะสนุกสนานนะเพราะว่าได้ออกนอกพื้นที่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นที่ไม่นอกเหนือไปจากเพื่อนแล้วอ่ะคือเพื่อนเจอแล้วยังจะไปเจอนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสนุกสนานแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโดยภาระรับผิดชอบเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องคือออกมาเนี้ยแม่ก็ให้ตังค่าขนมค่ากินมามันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่โดยทั่วไปที่อุ้ยเราต้องแบ่งวันหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปใช้ทำมาหากินแต่ว่ามาเพื่อกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะลำบากไม่สะดวกแต่สำหรับเราก็คือสบายมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นที่จะมาทำนอกสถานที่เนี่ยครับได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับกับนักท่องเที่ยวกับบุคคลโดยทั่วไปที่เขายังไม่เคยรู้จักกลุ่มลูกว่าไม่เคยรู้จักเด็กๆเหล่านี้แล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนเลยไม่รู้จักตัวชิ้นงานทั้งตอกกระดาษทั้งพวงมโหสถเนี่ยครับ
0: จริงๆไปอยู่พื้นที่ที่ศาลาเชิงเขาของวังเคเบิลคาร์เนี่ยค่ะมันก็คือทำให้คนรู้จักพวกเราเองด้วยเนาะว่าพวกเราเป็นใครกลุ่มลูกว่าเป็นใครแล้วทำอะไรกันอยู
1: ่
0: แล้วแบบเป็นเด็กๆนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าทำให้คนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้รู้จักการช่างเมืองเพชรจากการที่เขาลงไปนั่งเราก็สอนทำพวงมโหสถเขานี่แหละ
1: วัสดุอุปกรณ์เอาไปด้วย
0: ใช่เรากลุ่มลูกว่าเตรียมให้พร้อมเลยค่ะ
1: ค
0: ทำฟรีเลยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เขาก็แบบมานั่งประมาณสัก10นาทีเนี่ยเขาก็ได้หัดทำพวงมโหสถแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ผลงานกลับไปด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจและความสุขทั้งสองฝ่ายเลยหมายถึงว่าเราเองก็เป็นผู้สอนเนาะจากนักเรียนแล้วก็เป็นผู้สอนนักท่องเที่ยวเองเขาก็แบบว่ามาเรียนรู้กับเราแป๊บเดียวประมาณสัก10นาทีเขาก็ได้ผลงานกลับไปด้วยของตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่มีรอยยิ้มแลกเปลี่ยนกันความสุขแลกเปลี่ยนปันแถมในวงนั้นอ่ะก็ยังก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเชื่อว่าเยาวชนที่ไปนั่งทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกฝีมือตัวเองเพิ่มเติมขึ้นทุกวันความเชี่ยวชาญก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะประทับใจเพราะว่าสำหรับผู้ที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวยิ่งผู้ที่ตั้งใจมาเที่ยวที่เพชรบุรีเขายิ่งสนใจเรื่องของงานศิลปะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีสกุลช่างเยอะแยะมากมายท
0: ี
1: นี้ผมยังอยู่กับเรื่องของตอกกระดาษกับพวงมโหสถอยู่เนี่ยเพราะว่าผมกะว่าเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะไปที่ถึงกิจกรรมอื่นๆรวมไปถึงงานช่างฝีมืออื่นๆด้วยทีนี้ก็เลยจะย้อนกลับมาที่ตัวงานตอกกระดาษกับพวงมโหสถอย่างนี้ว่าครูช่างที่ท่านได้เมตตาสอนเราเนี่ยฮะท่านมีการทดสอบความรู้ความสามารถอะไรไหมฮะก่อนที่จะปล่อยเด็กออกไปให้ไปสืบสานต่ออะไรเงี้ยฮะ
0: ไม่เลยค่ะหมายถึงว่าใช่เพราะว่าครูช่างก็จะเห็นเราอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราเข้าไปเรียนรู้กับเขาใช่ไหมคะ
1: ว่า
0: อ๋อเนี้ยเราทำเป็นแล้วนะคนเนี้ยน่าจะไปสอนคนอื่นได้อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: คือหมายความว่า
0: ครูช่างก็เห็นอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่รู้หรือว่าเราสงสัยตรงไหนเราก็จะถามอะไรอย่างเงี้ย กันอยู่แล้วครูช่างก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ทำได้คนนี้ถนัดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย

0: ด้วยใช่ค่ะ
1: ตัวชิ้นงานเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะเป็นงานฝีมือไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่อาจจะมีเป็นละเป็นลายหน่อยว
0: ่
1: าต้องลวดลายแบบนั้นต้องมีความระมัดระวังแบบนี้แต่ว่าพอเป็นชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเลย
0: มันก็จะแบบงานที่ออกมาก็จะเป็นพรหมโหสถ์ที่เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันอาจจะสั้นยาวสวยอะไรแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ใช่แล้วแต่คนที่เป็นคนทำเลือกนะคะ
1: ครับครับแล้วส่วนเขาจะเอาไปใช้แค่การประดับตกแต่งหรือว่าจะไปใช้ในตัวงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรของเขาเองนี่ก็เรื่องของเขากันไปส่วนถ้าหากว่าใครเขาอยากที่จะเอาจริงจังว่าจะต้องไปงานบวชลูกงานแต่งงานอะไรต่างเขาคงไปจ้างช่างจริงเขาคงจะไม่มาหาเด็กๆใช่ไหมฮะหรือว่ามีมาหาเด็กๆ
0: เขาก็มีมาค่ะไปถึงว่าเขาก็มีมาโดยเริ่มแรกที่เราทำตัดโปรโมทกับตอกกระดาษอยู่เนี่ยก็คือมีทางวัดค่ะเวลาที่เขาจะทำบุญพิเทศมหาชาติอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เขาก็จะบอกว่าอ๋อเราจะมีงานทำบุญมีวันนี้วันที่นี้นะกลุ่มว่าเองก็คือจะทำวันนี้ไปถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้ตกแต่งอย่างเช่นวัดขุนตาที่เนี่ยทำกันมาตลอด20ปีอะไรเงี้ยที่เพชรบุรีหรือว่าวัดอื่นๆเนี่ยก็ยังมีโดยปัจจุบันเนี่ยที่เป็นในเรื่องของถ้าเป็นงานตอกกระดาษกับพวงมโหสถอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปถึงว่ากลุ่มหลวงพ่อเองก็ทำจำหน่ายไว้เพื่อคนที่ต้องการไปตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อเราก็ได้หรือว่ากับครูช่างเขาก็สามารถไปติดต่อได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเฉพาะแค่ตัวชิ้นงานเนี้ยตอกกระดาษกับพวงมโหสถเนี่ยทางกลุ่มลูกว่าเองจากความสนใจไปศึกษาเรียนรู้ผู้ใหญ่เมตตานะครับจากนั้นเนี่ยก็นำมาองค์ความรู้ที่ว่านี่มาถ่ายทอดในเชิงสังคมก็คือว่าไม่ได้ถ่ายทอดกันเองแต่ว่าถ่ายทอดไปยังผู้อื่นที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทำให้เกิดความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติอยากรู้อีกนิดนึงฮะว่าตอนที่เราไปทำกิจกรรมที่บอกว่าไปที่เขาวังใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดไปแล้วพอช่างตัวนักท่องเที่ยวสนใจมานั่งทำเราสอนเสร็จสรรเรียบร้อยให้ของเข้าไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอาทุนมาจากไหนครับ
0: ทุนมาจากไหนโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นทุนของครูจำลองบัวสุวรรณเนี่ยท
1: ั้
0: งหมดเล
1: ย
0: ใช่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยสนับสนุนทุนให้กับพวกเราทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีที่เขามาเห็นว่าอ๋อกลุ่มเด็กๆทำอันนี้แล้วก็ทำฟรีอ่ะเขาก็สนับสนุนเงินไว้ด้วยในแบบตอนนั้นเนาะประมาณ20ปีแล้วอะไรเงี้ย
1: เป็นลักษณะของเงินบริจาค
0: ใช่ใช่เป็นเหมือนแบบสนับสนุนไว้ด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงคนที่เขาต้องการแบบโปรโมทที่ไปเป็นของที่ระลึกหรือยังงานบวชเนี่ยเขาก็สั่งโปรโมทจากเราเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วก็ใช้เงิน
0: ใช่แล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละมาเพื่อมา
1: หมุนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละ
0: หมุนเวียนเพื่อให้แบบว่าเด็กๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมฟรี
1: ครับ
0: กลับไป
1: อ่าแล้วงั้นวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้รู้จักกลุ่มลูกว่าแล้วก็เราได้รู้ถึงลักษณะของกิจกรรมที่ได้เริ่มต้นทำมานี่คือต้องใช้คำว่าเริ่มต้นเพราะว่ามันก็ต้องเริ่มจากของง่ายๆคือผมใช้คำว่าง่ายด้วยแต่ผมจริงๆคงไม่ง่ายหรอกต่อกระดาษพวงมโหสถเดี๋ยวตอนหน้านะครับจะมาพูดคุยกันถึงงานอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้รวมไปถึงปัจจุบันนี้ทำอะไรยังไงกันอยู่เดี๋ยวจะได้รับทราบกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเราเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณคุณสุนิสาประทุมเทืองซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกว่านะครับซึ่งเป็นผู้ที่สืบสานงานสกุลช่างของเมืองเพชรบุรีครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับผมโกมลคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาฟื้นฟูและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้เป็นนักกีฬามืออาชีพนำไปสู่การดำเนินโครงการ Bounce Be Good หรือ BBG เมื่อพุทธศักราช2500

1956โครงการนี้ได้นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อมาเมื่อพุทธศักราช2559จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้ามาฝึกทักษะให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินภาในพระดำริปัจจุบัน BBG มียิมอยู่13แห่งทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพื้นที่ชายแดนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงโดยมีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนและเนื่องจากนักกีฬาของสโมสรล้วนเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจึงมีข้อกำหนดว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาและเลือกเรียนในด้านที่ตัวเองสนใจนอกจากนี้สโมสรกีฬา BBG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกีฬาหลายประเภทที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสคนผ่านการริเริ่มโครงการในพระดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากีฬาไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็ก
2: ฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

มีวันนี้มีนิดเดียวนะคะเด็กค่ะย้ำย้ำใสค่ะรายการเด็กๆนะคะเราก็จะมีให้เด็กๆได้ฟังที่เด็กๆเขาชอบฟังกันนะคะมีให้ฟังหมดเลยนะคะทั้ง4ช่วงเด็ก

0: คะต้องเปิดมาฟังแล้วนะคะและแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่อื่นๆที่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่
1: ะ
0: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะที่บอกดีๆสนุกๆนะ4ช่วงนั้นอะไรบ้างล่ะคะ
1: ก็มีช่วงแรกเดี๋ยวเราจะถามคำถามเด็กๆครับเนาะเด็กๆบอกว่าโอ้ยสนุกเหรอคำถามคุณครูก็ถามอยู่บ่อยๆบางทีก็ไม่สนุกเลยนะแต่คำถามเราสนุกครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เราเป็นคำถามเสียงครับเด็กๆเด็กๆจะได้ฟังเสียงซึ่งเด็กๆจะไม่เห็นภาพได้ฟังเสียงนะครับแต่ไม่เห็นภาพนะครับแล้วเด็กๆก็ต้องทายมาว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องอะไรยังไงต่ออะไรยังไงนะครับนะเนี่ยนะครับจะน่าสนใจเลยนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องราวเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเสียงที่จะเปิดให้ฟังวันนี้เสียงจะดังหรือเสียงจะค่อยเนี่ยประพันธ
0: ์ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
1: งั้นก็ต้องมาฟังไปพร้อมกันเนาะเพราะบางทีที่แล้วใส่หูฟังเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยพอเสียงมันปึ้งมาก็ตกใจเหมือนกันนะประพันธ์เนาะแต่ว่าเด็กๆ เขาจะตกใจมั้ยเนาะคงไม่หรอกเนาะเนาะได้อยู่แล้วล่ะนะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะไม่รู้กันว่าเป็นเสียงอะไรเนาะให้เด็กๆถ่ายแล้วเด็กถ้าจะถ่ายถูกนี่ต้องทำยังไงครับเนี่ยต้องมีสมาธิใช่ไหมครับป้าฟันมีสมาธิในการฟังเนาะมาฟังแต่แล้วก็มีความกล้าในการตอบด้วยเพราะถ้าเกิดบางทีรู้นะแต่ว่าไม่แบบไม่แน่ใจอะเดี๋ยวถ้าตอบผิดแล้วจะโดนว่าไหมนะเราจะว่าเด็กๆไหมครับถ้าเด็กๆตอบผิด
0: ก็ว่านิดหน่อยค่ะ
1: อุ๊ยป้าฟันว่าเหรออุ๊ยเด็กๆไม่กล้าตอบแล้ววันนี
0: ้ใช่ เด็กๆคะลองฟังดูเราจะดูว่าเราให้เด็กๆเรียนรู้ค่ะเราไม่ว่ากันหรอกนะเด็กๆค่ะ
1: ครับจากคำถามเสียงเนาะเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันนะเนี่ยมันสนุกนะเด็กๆฟังแต่เสียงแล้วก็เอ้ยพอเราพูดบางทีฟังคนนู้นคนนี้ตอบฟังไปเรื่อยๆเราคุยไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เสียงนี้นะต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับจากนั้นเป็นยังไงเนาะอ๋อนิทานสนุกสนุกเลยแล้วนิทานของเรานี่ต้องบอกซะก่อนว่าหาฟังในรายการอื่นไม่มีนะมีในรายการนี้แหละเนี่ยนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเลยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนิทานสัตว์ทั้งหลายสนุกสนุกเลยนะครับนะนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของนิทานสัตว์สนุกสนุกเลยจะเป็นตัวอะไรเป็นยังไงจะแต่ว่าได้ข่าวว่าวันนี้เจ้าตัวนี้นี่บางทีเขาบอกว่าเหมือนเด็กๆเลยนะประพันธ์ ลองฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเอ้ยเราฟังกันดูนะจากนั้นเป็นอะไรล่ะเนี่ยเพลงสิเนาะเราก็เป็นรายการสำหรับเด็กเราก็เปิดเพลงสำหรับเด็กให้ได้ฟังกันนะครับมาฟังกันเลยนะครับเพลงสำหรับเด็กนี่มันดียังไงนะประพันธ
0: ์ก็มันเด็กๆเพลงเด็กก็เด็กๆก็ฟังได้ง่ายๆสนุกสั้นๆนะคะ
1: ใช่เลย
0: เข้าใจด้วยระหว่างด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยนะครับเด็กๆก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ไม่เพราะนะสั้นๆแต่ว่าเพราะนะบางคนบอกว่าแหมสั้นจังเลยอยากฟังหลายๆเที่ยวขอบ่อยๆได้ไหมอะไรเงี้ยนะ
0: ก็ได้เนาะ
1: ได้
0: โทรศัพท์มาขอได้บ่อยๆเหมือนกันค่ะเพราะเราอยากได้ยินเสียงเด็กๆโทรศัพท์กิ้งก้างมาแล้วมีความสดใสสดชื่นขึ้นมาเถอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยแล้วถ้าเป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่โทรมาขอได้ไหมครับ
0: ก็ขอเพลงเด็กให้กับลูกเนี่ยได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยนะครับนี่แหละครับจ้องบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเนื้อหาจะเหมาะเลยนะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพลงฮิตอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าฮิตในหมู่เด็กๆเพราะหลายๆเพลงเด็กๆก็ขอบ่อยๆเนาะ
0: โอ้ตอนนี้ก็ฮิตซอมบี้กันนะคะ
1: เหรอโอ้เนาะ
0: แล้วเนี่ยมันเฮฟวี
1: ่ฮะเป็นร็อกๆไปแล้วเนาะนะครับได้เลยนะก็ฟังด้วยของเราเป็นเพลงเด็กนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้จากเพลงไปแล้วเนี่ยเราให้เด็กๆฟังตั้ง3ช่วงใช่ไหมฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้เราก็อยากฟังเด็กๆในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนก็ได้นะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับเด็กๆมีข่าวอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมครับเรื่องของเด็กๆนั่นเองนะได้เจอเรื่องราวอะไรมาบ้างก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมกันอยู่เนาะนะครับบางคนก็บอกโอ้โหปิดเทอมนี่ผมก็ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเยอะเหมือนกันเนาะแต่เขาก็บอกอยู่นะป้าปันยังดีนะเนี่ยเรียนครึ่งวันเองครึ่งวันที่เหลือก็สนุกสนานได้เห็นไหมเนาะก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะครับเนา
0: ะ
1: ก็เลยให้เราไปเรียนพิเศษกันตอนเด็กเขาเรียนมีอะไรไหมบางคนก็ช่วยพ่อแม่ขายของนะพี่แมวชอบดูตอนปิดเทอมมากเลยเพราะว่าใกล้ๆบ้านพี่แมวเนี่ยจะมีตลาดที่เขาขายอะไรมากมายเลยแล้วก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยเขามานั่งช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของแบบมีร้านขายผลไม้

0: ร้านหนึ่งพี่แมวชอบไปซื้อเขาแบบพูดเด็กอยู่ป.4เองแต่เคยเห็นเขาขายตั้งแต่เขาตัวเล็กกว่านี้แบบพูดจาแบบดีมากเลยนะครับจ่าฉันรับอะไรครับอันนี้ดีนะครับอันนี้อร่อยนะครับหวานอะไรเงี้ยนะครับมาเนี่ยมาเนี่ยหน่อยนั่นเด็กที่เขาได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ทอนตังค์คิดเงินทอนเงินเก่งมากเลยนะครับเห็นไหมล่ะเด็กๆมีอะไรจัดส่งข่าวเล่าเรื่องให้เรารู้ไหมเนี่ยส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะนี่แหละครับ4ช่วงในรายการเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าสนุกจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วแล้วเราก็จะมีการ มีการเสียงแหบนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษนะคะเด็กๆค่ะ
0: เด็กตอนนี้
1: ก็แอมใหม่เลยค่ะมีแนะนำตัวเองค่ะพระพันธ์ชื่อพรพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแหม่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกตั้งหลายคนแน่คนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอไว้เด็กๆไปเปิดดูได้เลยนะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตอนที่ผ่านมาบางคนบอกคุณนิทานตอนนั้นสนุกมากเลยอยากฟังอีกก็เนี่ยแหละครับเข้าไปฟังกันได้เลยนะนะครับแล้วบอกแล้วเพลงนั้นล่ะมีไหมเอ้าก็ทั้งรายการก็ต้องมีเพลงอยู่แล้วแล้วมีเสียงเด็กๆด้วยล่ะเนาะมีเสียงของเด็กๆด้วยที่โทรเข้ามาจากนั้นมีการ์ตูนด้วยการ์ตูนของลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนนะครับส่วนรายการวิทยุนั้นเรื่องเสียงสำคัญมากต้องมีผู้ควบคุมเสียงคนสำคัญของเราก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: อันนี้ก็พี่อ๊อบอ๊อบพี่กบอ๊อบอ๊อบค่ะ
0: พอฝนตกก็เสียงใสเชียว
1: พี่กระดิ่งแล้วลูกกระดิ่งป้องแป้งป้องแป้งค่ะ
0: พี่หมูครับหมูตอนนี้ฝนตกพรำๆรอบอยู่สถานีพี่หมูใส่เสื้อกันฝนเดินไปสำรวจดูแล้วครับส่วนเจ้าไก่ก็บอกโอ้ตากข้าวโพดไว้ยังไม่แห้งเลยต้องเก็บอีกแล้วฝนตกนะครับ
1: อันนี้ก็ครบหมดทุกอย่างนะคะพระพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องบ้างนะคะ
0: ครับ
1: เพิ่งจำได้เดี๋ยวนี้เองนะคะก่อนมาทำรายการเนี่ยพระพันธ์ได้กินฟักทองนึ่ง2ชิ้นมะละกออีกชิ้นเดียวเพราะว่ากินไม่ทัน
0: กินไม่ทัน
1: และกล้วยไข
0: ่โอ้นี่ดี
1: นี่ขนาดกินไม่ทันนะกล้วยไข่ที่บ้านที่ปลูกเองลูกเล็กๆแต่อร่อยอร่อยค่ะ2ลูกก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือหลังอาหารนะคะ
0: เด็กๆก็จะงงสิพระพันธ์กินอะไรอ่ะทำไมไม่กินขนมเหมือนพวกผมเลยอ่ะ
1: ก็มันแก่แล้วไงตอนสมัยเด็กๆก็กินเหมือนพวกเด็กๆนั่นแหละกรอบๆกุ๊บกิ๊บกัด
0: ๆแล้วถ้าเด็กๆจะกินเหมือนพระพันธ์ได้มั้ยครับ
1: กินได้สิมันอร่อยไม่ประโยชน
0: ์อร่อยนะทองต้มหรือนึ่งเนี่ยมันดีนะเด็กๆเน
1: า
0: ะ
1: มันหวาน
0: ค่ะใช่แต่เด็กๆเพราะว่าขอใส่น้ำตาลนิดนึงได้ไหม
1: มันหวานอยู่แล้วค่ะ
0: ขอใส่นิดนึงนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเด็กๆอยากกินอะไรก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่พระพันธ์บางคนอายุเยอะๆคนแก่เนี่ยจะชอบอย่างนี้แหละค่ะนะอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ
0: ไม่หรอกพี่แมวเห็นเด็กๆกินฟักทองกับข้าวโพดต้มก็มีบ่อยๆนะ
1: ได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: สรุปว่าฟักทองมะละกอกล้วยไข่ อร่อยจริงใจ
0: เลยนะเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนเยอะเลยเนี่ย
1: ใช
0: ่มีโพแทสเซียมด้วยนี่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวรอดูตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้เด็กๆกี่ขวบแล้วล่ะนะคะยังเล็กๆอยู่ใช่ไหมก็จะกินอะไรที่แบบอยากกินโฆษณาเขาชักชวนอะไรมาก็แบบน้ำลายยืดใช่ไหมคะเหมือนกันเลยพ่อพันเด็กๆก็น้ำลายยืดอยากกินเหมือนกันเลยนะคะแต่พอเราอายุเยอะๆเราได้เรียนรู้เราได้อ่านหนังสือเราได้เห็นว่าอะไรมันมีประโยชน์อะไรมันมีโทษเราก็เลือกกินค่ะเด็กๆคะเลือกกินในสิ่งที่ดีๆมีประโยชน
0: ์ใช่เลย
1: แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: นี่แหละ
1: พี่แมวมีอะไรไหมคะ
0: ไม่มีอะไรจะบอกว่ากินกล้วยหอมกับข้าวโพดไปเหมือนกัน
1: นะกินอร่อยอร่อยดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเด็กๆแล้วคะเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวเขาส่งข่าวมาแล้วนะคะ
0: เรา
1: จะเริ่มรายการนะคะเราก็จะมีคำถามให้ฟังก่อนแล้วก็ฟังนิทานต่อเนื่องนะคะแล้วเด็กๆค่อยโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะนะคะมาฟังคำถามกันนะคะวันนี้วันพฤหัสที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกเป็นคำถามซึ่งเป็นเสียงนะคะไม่ต้องพูดมากเลยเห็นไหมฟังแค่เสียงก็จะเป็นคำถามได้แล้วในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: มันมีหลายขั้นตอนนะหลายเสียงหลายการกระทำนะคะ1 2 3ประมาณ4โดยประมาณนะคะ
1: กันได้4
0: เค้าทำไม่เหมือนกันด้วยเด็กๆว่าเค้าทำอะไรคะ
1: ไม่ง่ายนะวันนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะ
0: มันมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ดีๆก็เสียงเค้ากระโดดเล่นค่ะมันไม่ใช่แล้วค่ะมันมีหลายอย่างเลยเด็กๆนะแต่ว่าจะเปิดให้ฟังเรื่อยๆแหละไม่ต้องกลัวนะคะ
1: เดี๋ยวให้ฟังอีกสักครั้งดีกว่าเผื่อเมื่อกี้ใครไม่ได้ตั้งใจฟังเนา
0: ะ
1: เตรียมตัวตั้งสมาธิดีๆนะเด็กๆเสียงจะมาแล้ว1 2 3

0: มันคำถามจะยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีปกติเสียงเดียวนี่โหต้องสามสี่เสียง
1: หลายเสียงเลยนะ
0: แต่มันสรุปได้เป็นคำตอบเดียวเด็กๆลองดูสิคะ
1: เขาทำอะไรครับเนาะเขาไปทำอะไรต้องเป็นการทำที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมพี่พัน
0: ธ
1: ์เด็กๆใครตอบได้โอ้โหวันนี้ท้าทายน่าดูเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเด็กๆจะพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะสะกดค่ะ CHULARADIO
1: ครับ
0: CHULARADIO นะคะและก่อนจะฟังนิทานพระผันสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก่อนนะคะคนแรกเสมอถ้าน้องชีสอยู่ด้วยพี่หมีอยู่ด้วยก็กรุณาตอบคำถามด้วยนะคะและตอนนี้กรุณาฟังนิทานนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ล้วนิทานของเราวันนี้เสนอตอนเจ้าลิงจอมขโมยแล้วก็ซนด้วยนะเจ้าจ๋อนี่ก็เป็นลิงป่าตัวหนึ่งนะครับลิงป่าก็คือมนุษย์ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์เลยเนาะอยู่ในป่านี่แหละแต่ว่ามันก็เฉลียวฉลาดไม่เบานะเจ้าจ๋อเนี่ยเจ้าจ๋อก็ทุกวันก็ตื่นเช้าเลยโหนต้นไม้เลยนะครับเจ้านกแก้วช่างพูดก็ถามจ๋อวันนี้จะไปไหนเหรอ
1: เฮ้ยผลไม้ได้กลิ่นหอมอยู่ตรงแถวๆนี้แหละ
0: อ๋อฉันบินไปสำรวจดูแล้วล่ะ
1: มีอะไรเหรอ
0: มีมะม่วงป่ากำลังสุกเลยไปกินไหมล่ะ
1: โอ้ยมีน่าไปเลยนำหน่อย
0: ไปแล้วเจ้านกแก้วก็บินไปเลยนะครับเจ้าจ๋อก็โหนต้นไม้ตามไปโอ้ยไปถึงก็เจอลิงทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมากินมะม่วงป่ากันใหญ่เลย
1: อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเหมือนจ
0: ับ
1: เลย
0: ใช่เลยพวกลิงนี่ก็ชอบมากเลยนะครับพออิ่มมันก็ไปนอนสักพักแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไปเที่ยวด้วยความสุขสนเลยนะครับเด็กจ๋อจ๋อได้แอบเข้าไปในหมู่บ้านครับเพราะว่ามีหมู่บ้านติดอยู่กับป่าตัวมันเล็กแกเด็กๆมันก็โหนไปโหนมาหลบเฮ้ยมนุษย์เดินมาแล้วหลบก่อนชุบขึ้นหลังคานี่มาว่าเราไม่เห็นหรอกเนาะเจ้าจ๋อก็ได้แอบเข้าไปในบ้านมนุษย์ตอนนั้นมนุษย์ออกไปทำงานหมดเลยไปทำนาทำไร่กันหมดเลยมันก็เจอโอ้โหนี่บ้านคนนะเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยเนาะมันก็เที่ยวไปลื้อไปหยิบไปค้นของของแข็งของแข็งใหญ่เลยเนาะวันแรกมันได้เจอหมวกครับเด็กๆเป็นหมวกสารใบหนึ่งสารจากหญ้าหรือฟางแข็งๆสวยเลยเจ้าจ๋อมันไม่รู้ว่าคืออะไรมันก็หยิบเอ้นี่มันอะไรนะเนี่ยเขาแขวนอยู่มันกลมๆเอ๊ะมันอะไรนะเนี่ยนะ
1: ไปนั่งดีกว่า
0: พอนั่งปุ๊บว่าไม่ได้มันเล็กไปเนาะเออก็ดูพอดีเจ้าจ๋อมันมองไปเห็นคนที่เดินผ่านบ้านเขาสวมหมวกเหมือนแบบนี้เลยเจ้าจ๋อเลยบอกอ๋อมนุษย์เขาใส่นั่นเองเอาใส่บ้างแต่ว่าเจ้าจ๋อนี่ตัวมันเล็กนะครับหัวมันก็เล็กด้วยหมวกก็เลยคลุมมองไม่เห็นเลยนะครับแต่เจ้าจ๋อมันก็หยิบเอาหมวกไปเหมือนกันประพันมันเอาไปทำอะไรรู้ไหม
1: เหมือนกัน
0: นี่วันนั้นมันโหนต้นไม้ไปนะมันไปเจอต้นพุทราประพันธ
1: ์เก็บพุทราเหรอ
0: ใช่มันก็เอาเก็บพุทราแล้วใส่ในหมวกไง
1: ใส่ได้เยอะเลย
0: จะได้เอาไปกินที่บ้านได้เออจ๋อบอกอ๋อใส่ไม่ได้ก็เอาไว้ใส่ของได้เป็นกันเนาะพวกเพื่อนพวกพี่

0: น้องลิงก็ถามจอนนี่นายไปเอาอะไรมาใส่เนี่ยใส่พุทราได้เยอะเลย
1: เฮ้ยใช่คนก็ใส่วันหัวนะแต่ฉันมาใส่ของเนี่ยดีจังเลย
0: อืมแล้วดีจังเลยแล้วเจ้าจอก็ได้ชวนเพื่อนลิงว่ายังไงครับ
1: ฮะไปไหมอยากได้ไหมล่ะ
0: ก
1: ็อยากได้ก็มาเลย
0: ก็อยากได้เหมือนกันนะ
1: ไปเลยไปเลย
0: อืมแต่ไม่กล้าไม่เอาเดี๋ยวมนุษย์จับไป
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็เขาบอกว่าถ้าเจอสัตว์ป่าก็จะจับไปขังในกรงก
1: ็ได้ไม่เห็นเลยฉันยังไม่เห็นโดนจับเลย
0: เจ้าต้องระวังตัวนะทีนี้เจ้าจ๋อติดใจสิครับก็แอบไปเที่ยวในบ้านมนุษย์อยู่บ่อยๆวันหนึ่งมันเข้าไปในครัวมันได้กลิ่นหอมมันก็ไปดูบนโต๊ะมีจานวางของกินอยู่เอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยปรากฏว่าเป็นจานใส่ฟักทองนึ่งครับเด็ก
1: ๆ
0: หอมเลยเจ้าจ๋อมันเคยกินแต่ฟักทองดิบๆไงมันก็หยิบฟักทองนิ่มมานึ่งมากินแล้วมันเป็นยังไงครับ
1: โอ้ยมันนุ่มละลายในปากเลยนะเนี่ย
0: มนุษย์เขาทำยังไงเนี่ย
1: หวานจังเลย
0: นะมันมีเค็มๆนิดๆด้วยแต่มันก็อร่อยเนาะเจ้าจ๋อก็เลยบอกงั้นยกไปทั้งจานเลยแล้วกันไปแล้วไม่รู้ที่บ้านประพันธ์เปล่านะ
1: เจ๊ก
0: มันก็ติดใจสิครับพอหลังมันก็เข้าไปอีกวันนั้นมันก็ไปเจอข้าวโพดต้มอีกมันเคยเก็บฝักข้าวโพดดิบๆมากินพอมันกินเข้าไปเป็นยังไงครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็นุ่มเขียวสบายจังเลย
0: มนุษย์นี่เขาทำยังไงนะทำไมมันอร่อยเนาะแล้วบางครั้งมันก็ไปโอ้ยวันนั้นนะป้าฟันกับเด็กๆรู้ไหมมันไปเจอมันไปบ้านคุณยายคนหนึ่งคุณยายก็ทำขนมไว้คือขนมกล้วยขนมกล้วยเด็กๆเคยกินไหมครับขนมกล้วยที่หนึ่งมีกล้วยมีแป้งมีอะไรเนี่ยแล้วเขาวางไว้ตอนแรกเจ้าจ๋อมันเอามือไปแตะอุ้ยร้อนแต่สักพักมันมาใหม่ขนมกล้วยเริ่มเย็นแล้วมันก็หยิบเข้าปากเป็นไงครับ
1: เฮ้ยแต่สีก็ละสีแต่มันอร่อยอร่อยนะเนี่ย
0: เจ้าจ๋อมันติดใจเลยนะครับแอบมาขโมยขนมของมนุษย์ไปกินเป็นประจำเลย
1: โอ้ยอิ่มอิ่มเลย
0: แล้ววันนั้นนะฟาฟันรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมมันขโมยเอาขนมไปฝากตั้งเยอะเนี่ยคือขนมตาล
1: เจี๊ยบฝากเพื่อนๆกินดีกว่า
0: พวกลิงอุ้ยอะไรสีเหลืองๆเนี่ยกินได้เหรอพวกลิงก็ลองชิมดูอุ้ยอร่อยยังเลยจ๋อไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ไอ้นี่ฉันบอกแล้วไงที่ไปที่ฉันไปเนี่ย
0: เหรออุ้ยวันหลังจ๋อเอาของอร่อยมาฝากเราอีกนะ
1: ก็ไปด้วยกันสิ
0: ไม่ไปหรอกกลัว
1: เฮ้ย
0: นะแต่เจ้าเพื่อนลิงทั้งหลายก็ประยุให้เจ้าจ๋อไปขโมยอีกนะครับเนี่ยแหมเพื่อนลิงนี่ไม่ดีเลยนะทีนี้เจ้าจ๋อก็รู้สึกว่าเพื่อนชมนะครับก็มั่นใจแล้วเดี๋ยวต้องไปขโมยของที่อร่อยที่สุดแน่เลยวันหนึ่งนะครับเจ้าจ๋อมันไปแอบซุ่มอยู่ที่บ้านคุณยายคุณยายก็ทำอาหารใหญ่เลยโอ้ยเยอะเลยนะครับนะวันนั้นคุณยายต้มซุปด้วยนะทำแกงจืดหรืออะไรเนี่ยนะเจ้าจ๋อก็เฝ้าดูเฮ้ยกลิ่นมันหอมจังเลยอ่ะแล้วเจ้าจ๋อนี่มันเป็นลิงแต่มันช่างสังเกตนะมันเห็นคุณยายหยิบเอาขวดใส่ผงสีขาวๆมาใส่ไปในนั้นแล้วก็ให้หลานมาชิมพอหลานมาชิมเป็นยังไงครับ
1: เฮ้ยคุณยายซุปอร่อยมากเลยค่ะ
0: ยายบอกเห็นไหมล่ะยายเติมเกลือไปนิดเดียวเนี่ยอร่อยเลยเห็นไหมล่ะม
1: ัน
0: พอด
1: ี
0: เลยแต่ถ้าเติมเยอะจะเป็นยังไงนะ
1: เฮ้ยมันก็กินไม่ได้มันเค็มมากค่ะ
0: ใช่แล้วคุณยายก็เลยถือโอกาสสอนหลานในการทำครัวไปด้วยเลยครับว่าควรจะใส่สักเท่าไหนดีนะ อะไรนะเนี่ยนะครับแล้วคุณยายก็เอาขวดเกลือเนี่ยไปเก็บไว้อย่างดีเลยเจ้าจ๋อมันมองเฮ้ยคุณยายบอกใส่ไอ้นี่แล้วอร่อยแสดงว่าไอ้นี่เห็นคุณยายใส่ในของกินเยอะแยะแล้วมันอร่อยขึ้นเลยเราขโมยไปกินดีกว่ามันต้องเป็นของที่อร่อยที่สุดแน่เลย
1: อยากได้
0: ใช่เลยจากนั้นคุณยายกับคุณหลานก็ไปกินข้าวด้วยกันโหกินแกงจืดอร่อยไปเลยนะมีเกลือเค็มนิดๆเลยนะหลานบอกว่าถ้ามันจืดไปก็ไม่อร่อยเนาะคุณยาย
1: ครับ
0: พอคุณยายกับหลานเผลอเจ้าจ๋อก็คราวนี้มันไม่ขโมยอะไรเยอะแล้วมันคิดว่าเกลือเนี่ยขวดเนี่ยต้องเป็นของที่อร่อยที่สุดเพราะมนุษย์เนี่ยเอาใส่ในอาหารแทบจะทุกอย่างเลยขโมยไปดีกว่านี่แล้วเจ้าจ๋อก็คว้าขวดเกลือโหนต้นไม้ไปเลยเจ้าจ๋อก็เข้าไปในป่านะครับเพื่อนลิงก็ถามจ๋อวันนี้ไปบ้านมนุษย์มาเปล่า
1: ใช่เจี๊ยบๆมีของดีด้วย
0: เหรอวันนั้นจ๋อเอาอะไรนะขนมตาลมาฝากอร่อยอร่อยอีวันก็เอาข้าวเกรียบมาฝากก็อร่อยอร่อยวันนี้จ๋อเอาอะไรมาฝากพวกลิงอย่างเรา
1: เนี่ยสี

0: ขาวๆเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าเกลือแบมือมาเร็ว
1: ๆอะอร่อยเหร
0: อ
1: ทำไมจอถึงคิดว่ามันอร่อยล่ะ
0: อ๋อฉันเห็นเขากินเขาซดกันอร่อยกันหมดเลย
1: เหรอเออนะจากนั้นเจ้าจ่อก็เปิดขวดเกลือครับแล้วก็เทเกลือแบ่งให้เพื่อนๆเพื่อนๆลิงกลัวไม่อร่อยก็คว้าเกลือกันเต็มกำมือเลยครับเด็กๆจากนั้นเจ้าจ่อและลิงก็ได้นำเอาเกลือใส่ปาก
0: ว้าก
1: ปล่อยเป็นยังไงครับ
0: มันเค็มนะ
1: ใช่แล้วโอ้โหเค็มปี๋เลยครับ
0: ไม่เห็นอร่อยเลยเจ้าจ่อโกหกฉันนี่นะ
1: ใช่เลยลิงทั้งหลายก็โอ้ยจ่อมาแกล้งเราทำไมเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยเค็มนะเด็กๆครับเจ้าจ่อมันไม่รู้ครับมันไม่รู้ว่าเกลือเนี่ยเขาใช้ปรุงอาหารใส่เพียงนิดหน่อยก็อร่อยเนาะแต่ว่าเอามากินกันเปล่าๆอย่างนี้ใครจะกินได้ล่ะจริงไหมเนาะจ่อจ่อบอกโอ้ยมนุษย์หลอกเราหรือเปล่านะนี่นะครับนี่ก็เค็มมากเลยลิงก็วิ่งไปกินน้ำกันใหญ่เลยนะครับจ่อจ่อก็โยนขวดเกลือทิ้งไปเลยนะครับมาเพื่อนๆก็ว่าเลยไม่เอาละตอนหลังไม่เชื่อจ่อละวันนี้มาแกล้งเรานี่นะโอ้เค็ม
0: ฉันก็งงนะฉันเห็นหน้าเขาใส่ไปในอาหารแล้วเขากินกันหมดหม้อเลยจริง
1: หลอกอ่ะจ๋อหยิบผิดหรือเปล่า
0: จริง
1: ๆเนี่ยแหละครับเด็กๆแล้วซ้ำร้ายลิงบางตัวนะครับที่เอามือมาหยิบเกลือไปเต็มกำมือเอาไปขยี้ตาเป็นไงครับ
0: โอ้ยแสบจัง
1: เนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะครับเจ้าจ๋อก็งงมากเลยนะแล้วเด็กๆครับรู้อะไรไหมตั้งแต่นั้นมาเจ้าจ๋อรู้สึกจะเข็ดนะไม่กล้าไปยุ่งในครัวของบ้านมนุษย์อีกเลยนะครับเพราะกลัวว่ามนุษย์จะหลอกเอานะครับเด็กๆเป็นแต่ว่าคุณยายก็สงสัยถามหลานเอ้ยเห็นขวดเกลือของยายไหม
0: หนูก็ไม่เห็นหนูเห็นคุณยายวางบนชั้นนี่นี่ค่ะ
1: เอ้มันหายไปได้ยังไงเนาะเนี่ยคุณยายยังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้เลย จบแล้วครับ
2: เด็กสนุกไหมคะแต่มันมีเรื่องที่เจ้าลิงไม่ควรทำอย่างคือ ชอบขโมยของเนี่ย
1: ใช่เลย
2: นะคะคือขโมยไปแล้วนึกว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเออมันรู้จริงว่าทำอะไรแต่นึกว่ามันจะต้องอร่อยแน่ๆอย่างนี้นะคะคือไม่รู้จริงแล้วก็อันนี้อันแรกคือขโมยเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วล่ะเอาของคนอื่นไปใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่ก็สรุปว่าต้องรู้อะไรรู้ให้จริงจะได้ใช้มันได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้นะคะ
1: เพื่อนเจ้าจ๋อก็ควรจะห้ามปรามนะไม่ห้ามนะไปบอกให้ขโมยมาให้กินอีกแน่
2: ก็มันอร่อยนี่นะใครจะห้ามล่ะบางทีมก็ต้อง
1: อร่อยเนาะ
2: ช่วยกันหน่อยใช่มั้ยช่วยกันห้าม
1: แต่โชคดีนะเนี่ยถ้าเกิดไปขโมยอะไรที่เป็นอันตรายมาแล้วก็แย่เลยนะจ๋ออ
2: ะไรที่มันอันตรายล่ะ
1: เกิดเป็นอะไรเกิดไปหยิบเอาผงซักฟอกมากินเนี่ยแย่เลย
2: พูดออกมาก็ฟองบุ้งๆๆๆเลยอันน
1: ี
2: ้ก็มีสิทธิ์ที่จะอันตราย
1: อันตรายได้จะท้องเสียจุดๆนะอาจจะไม่ถึงตายนะ
2: ไม่ตายใช่ไหม
1: แต่เกลือกินเข้าไปเยอะนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับ
2: ใช่เข็มปี๋เลยนะ
1: ครับ
2: สรุปว่าขโมยไม่ดีนะเจ้าจ๋อนะ
1: ครับ
2: คราวนี้เราก็จะมาฟัง
1: เสียงใช่ไหมครับ
2: เสียงค่ะ
1: เด็กๆฟังเสียงที่เป็นคำถามนะวันนี้ไม่ง่ายเลยนะเพราะมีหลายเสียงมาด้วยกันเป็นลำดับเลยนะตั้งใจฟังนะครับเตรียมตัวนะหนึ่งสองสาม

0: เด็กๆครับเสียงอะไรครับลองฟังดูดีๆสิมีได้มีเสียงเดียวนะวันนี้มาเยอะเลยเนาะนะครับเอาละใครรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเนาะถ้ารู้ไม่หมดทุกเสียงนี่ตอบได้ไหมป้าพันตอบที่รู้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้นะแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลย
0: เออจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันแหละ
1: ค่ะ
0: เอาละเด็กตอบมาด้วยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะว่าพิมพ์ได้ค่ะ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jularadio ค่ะพี่หมีเขาส่งข่าวว่าน้องไม่ค่อยได้ฟังรายการแล้วเพราะว่า
0: หลับ
1: ซะก่อนนะ
0: ครับมาจากโรงเรียนเหนื่อยเนาะ
1: แล้วก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้ว
0: โอ้ไม่ดีนะครับ
1: แล้วคำถามยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับแล้วขอเพลงมาด้วยนะคะทราบค่ะไม่เป็นไรเพลงประพันธ์รู้จักค่ะเอามีโทรศัพท์ตอบมาเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวรูปค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องของขวัญ
0: ครับน้องของขวัญคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: น้องฟังใหม่ก็ได้ค่ะ
0: ฟังกันอีกครั้งนะเด็กๆคนอื่นฟังไปพร้อมกับน้องของขวัญนะ1 2

0: ของขวัญว่าเสียงอะไรครับ
1: เสียงว่าคนรองน้ำค่ะ
0: รองน้ำเนาะอย่างเดียวเหรอครับมีอะไรอีกไหม
1: ก็มีใส่ขันด้วยค่ะ
0: ใส่ขันด้วยเนาะเขารองน้ำใส่ขันไปทำอะไรคะของขวัญ
1: เอาไปใช้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช้ทำอะไรคะของขวัญพอจะรู้ไหม
2: ต้นไม
1: ้รดน้ำต้นไม้ค
0: ่
1: ะ
0: รดน้ำต้นไม้นะครับได้ครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
1: วันนี้ยายไปหาหมอมาคุณยายไปหาหมอค่ะไป
3: ที
1: ่บ้านค่ะ
3: ไปหาหมอเป็นอะไรคะ
0: ครับคุณยายเป็นอะไรครับ
1: หาหมอเป็นหลายอย่างค่ะรู้สึกจะเป็นคันเป็นผิวหนังค่ะ
0: โอ้เหรอ
1: คือ
3: ครับคันเหร
0: อ
3: คันแบบมันแบบเช็ดมือไม่แห้งเป็นแบบผื่นเผินอะไรเงี้ยไหมฮะ
0: หรือเปล่าครับ
1: อาจจะซักผ้าแพ้สารค่ะ
3: เออเป็นไปได้
0: เป็นได้เนาะ
3: ยายซื้อถุงมือมาใส่ก็ได้ไหมคะ
0: เนาะ
1: ได้แล้วค่ะจุลังใส่ถุงมือแล้วคุณหมอให้ยามาแล้วค่ะ
3: ก็หายเร็วๆนะคุณยายค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะแล้วเพลงแล้วคะเมื่อกี้ของขวัญตอบว่าไงนะคะ
0: แบบรองน้ำเอาไปใส่ขันแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม
3: ้อ๋อค่ะค่ะ
0: ครับ
3: แล้วขอเพลง
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับของขวัญ
1: ขอเพลงรถตุ๊กๆค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับรถตุ๊ก
3: ๆของขวัญจ๋าป้าพันถามนิดนึงได้ไหมคะของขวัญฟังคำถามแล้วเนี่ยนะคะของขวัญลองตอบสิคะในความเห็นของ

0: เด็กๆเขาเสียงอะไรครับเห็นไหมเขามีทำอะไรเป็นขั้นตอนเป็นลำดับเลยนะเด็กๆนะตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะเย็นๆอย่างนี้ก็มีคำถามท้าทายเด็กๆไว้นะคะอยากตอบก็เชิญนะคะนอกจากโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์มาได้ค่ะ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะและเพลงที่ประพันธ์เลือกมาเด็กๆจะฝากอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์คำแรกมานะคะที่ line @jularadio นะคะมีเพลงอาหารไทยเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่าที่ร้องเกี่ยวกับรสชาติว่ามันมีหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเงี้ยนะคะนะหรือว่าตัวฉันเป็นฉันเองแมงมุมขยุ่มหลังคาพิมพ์คำว่าอาหารฝรั่งตัวฉันแมงมุม
0: ครับ
1: เอาล่ะเพลงอะไรก็เชิญนะคะอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์มาส่วนพี่แมวเชิญค่ะ
0: เอาเพลงอาหารไทยดีกว่า
1: อาหารไทยนะคะจากรายการเจ้าขุนทองเนื้อร้องคุณเกียรติสุดาพิรมนะคะน้าอ้าวของเรานะคะส่วนทำนองคุณกิติพงษ์ขันธการอาหารไทยเชิญฟังค่ะ

0: พี่หมีบอกว่าโดนพี่แมวแย่งเพลงอีกแล้ว
1: อ้าวเลยขอโทษนะคะพี่หม
0: ีไม่ได้ค่ะพี่หมีเขาพิมพ์มาว่าแมงมุมค่ะฟังเพลงแมงมุมขยุ่มหลังคากันนะคะเพลงนี้เนี่ยผลิตโดยโครงการวาดเพลงกล่อมไทยเชิญค่ะ

0: สั้นๆนะคะ
1: แต
0: ่เป็นเพลงที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะเป็นไงคะจำกันได้ไหมคะ
1: จำได้สิคร
0: ับรู้สึกแบบตาพองระเบงนี่นะเราเล่นกันเราร้องเล่นเด็กๆนะ
1: ครูก็สอนตั้งแต่เราตัวเล็กๆเลยเนา
0: ะ
1: ใช่เลยแล้วก็มีทำท่าด้วยนะ
0: มีการใช่ทำท่ายังไงคะ
1: ก็เอามาแล้วก็จับที่หลังมือ
0: เราเอาอะไรมาคะ
1: เอามือเรามาวางไว้ปุ๊บแล้วก็อีกมือนึงมาจับจิกเหมือนจิกที่หลังมือเราเบาๆ
0: มือเรากางออกคว่ำลงนะคะ
1: คว่ำลงครับ
0: แล้วมือเพื่อนๆเนี่ยคนนึงก็จะมาขยุ่ม

0: หลังมือเรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีกคนเรียกว่ายุ่มหลังมือเราก็ต่อต่อต่อไปแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีการขย่องขย่าวเล็กน้อย
2: ต้องไม่ให้หลุดด้วยนะ
0: เออสนุกนะคะลองเล่นดูนะคะและเพลงต่อไปจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะมีเพลงฝรั่งที่เกี่ยวกับรสชาติต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเพลงตัวฉันเป็นฉันเองแมงมุมพิมพ์ก็ผันให้ฟังเพลงตัวฉันเป็นฉันเองดีกว่านะคะเพราะว่าเราเป็นของเราอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เหมือนใครนะคะแล้วทำให้ดีที่สุดนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ตัวฉันเป็นฉันเองค่ะเป็นเพลงของ Plan for Kids ค่ะ

0: เด็กๆค่ะฟังเพลงกันเพลินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีคำถามอยู่นะคะ
1: ใช่เลยฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะต้องเฉลยกันแล้วเนาะฟังเสียงนี้นะครับ1 2 3

0: เด็กๆก็เสียงอะไรครับเห็นไหมมีเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะในเสียงเนี้ยนะครับก็ตอบมาได้เลยนะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับครับ
1: เด็กๆคนไหนอยากตอบไหมคะถ้าอยากตอบนะ โทรศัพท์มาก็ได้แล้วประพันธ์จะค่อยๆบอกใบให้ทีละนิดทีละหน่อย นะคะ ว่าผมอยากตอบแต่ผมไม่รู้จริงๆแล้วครับนะคะรู้อยู่นิ

0: ดเดียวเองว่ามันเสียงไอ้เนี่ยครับแล้วเสียงอื่นๆไม่รู้ครับนะโทรมาเดี๋ยวว่าพันค่อยๆบอกใบ้ให้นะแล้วก็มันสนุกออกคอยลุ้นด้วยกันว่าเอ้ยเสียงนี่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: เนอะเฮ้ยลองดูมาแล้วค่ะหนึ่งสายเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: พามี่ค่ะสายยาและเต้นแจ๊ส
0: มาแล้วน้องทามี่นักเต้นแจ๊ส
1: ทามี่ว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงคนแกะถุงพลาสติกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแกะถุงอย่างเดียวเหรอคะเออมีเสียงอื่นด้วยนี่มี
2: เขาก็เท
1: อะไรคะ
2: เทน้ำแล้วก็แกะถุงพลาสติกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเทน้ำก่อนเนาะแล้วก็แกะถุงพลาสติกเนาะอืมถุงพลาสติกใส่อะไรคะ
2: พลาสติกใส่ของค่ะ
0: แล้วน้ำกับถุงพลาสติกที่เขาแกะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันยังไงคะ
2: ถุงพลาสติกเพราะเขาที่ไปเทน้ำก่อนแล้วเขาก็ค่อยมาแกะถุงพลาสติกค่ะ
0: อ๋อเอาน้ำไปเทก่อนไม่เอาละใช่ไหมคะแล้วค่อยมาแกะถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติก
1: ครับ
0: ล่ะ
1: ครับแล้วแค่นี้ใช่ไหมคะทัมมี่มีอะไรอีกไหมเนี่ยจากเสียงที่ได้ยินมีไหม
3: พูด
2: กันไม่มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วนะคะ
1: แล้ววันนี้ทัมมี่
2: แต่หนูได้ยิน
1: ค่ะ
2: มีอีกค
1: ่
2: ะ
1: เสียงอะไรคะที่หนูได้ยิน
2: เสียงเหมือนคนไออะค
1: ่
2: ะ
1: มีคนไอด้วย
0: ใช่เสียงว่าพันเสียงคนไอใช่ไหม
1: ครับ
0: ได
1: ้วันนี้มีอะไรส่งข่าวไหม
2: พรุ่งนี้หนูจะไปหาศา
1: ลโอ้ไปศาลาไปที่ไหนคะ
2: หอศิลป์ศาลายาค่ะ
1: โอ้ไปหอศิลป์ศาลายาเนาะ
0: ที่นั่นเขาจะไปให้ดูอะไรคะ
2: หนูไม่รู้ค่ะ
0: หอศิลป์ศาลายามีอะไรอ่ะ
1: จะมีงานศิลปะมีอะไรให้ดูเนาะ
0: หอศิลป์ศาลายา
1: เออใครรู้มั่ง
0: งานเพลงก็มีนะ
1: เออมีหลายอย่างเลยเนาะ
0: เอออ
1: าจจะได้ดูหลายอย่างเลยนะครับได้ครับแล้วทัมมี่อยากขอเพลงอะไรครับเพลงอะไรดีครับทัมม
3: ี่เพลงหน่อย
1: เพลงอะไรครับจำมีครับ
3: เร็วหมดเวลาแล้ว
1: คุณยายคุณยายเร่งละ
2: คุณยาย
3: Let it go
2: Let it go ค่ะ
0: เก่งมาก Let it go ค่ะขอบคุณนะคะทำมีขอบคุณคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: Let it go
2: ค่ะ
0: เด็กค่ะพ่อพันจะอ่านคำตอบของเด็กๆนะแล้วเดี๋ยวว่าพันเฉลยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าใช่ไหมนะคะนะก
1: ็ให้ฟัง
0: ให้ฟังคำถามใช่
1: ฟังเสียงคำถามอีกครั้งครับ1 2 3
0: พี่แว่นทีเราจึ๊กแล้วก็หยุดก็ดีเหมือนกันนะคะให้เด็กๆได้ฟังเมื่อกี้นี่คือเสียงเปิดน้ำต่อค่ะเนี่ยมีกดกึกๆๆแล้วก็มีการถูมือถูเสร็จแล้วไงถูเสร็จแล้วเปิดน้ำแล้วก็ล้างมือนี่ไงใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆใช่เลย
0: อีกทีได้ไหมคะพี่บ้านจ๋าขออีกทีตอนนี้เปิดน้ำนะเปิดน้ำล่ะมีกดขวดสบู่กึกๆตอนนี้ถูมือถูแล้วถูแล้วสะอาดแล้ว
1: ต้องอีกครั้งนึงนะ
0: ล้างมือเอาฟองสบู่ออกไปให้หมดเลยโอ้โหมือสะอาดเลยตอนนี้ก็เช็ดมือให้แห้งกินขนมได้เลยนี่แหละค่ะพ่อพันเฉลยแล้วนะคะมีเสียงล้างมือด้วยน้ำก่อนใช่ไหมคะแล้วก็กดสบู่กึกๆแล้วก็ถูมือแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือแล้วก็กินขนมเจ้ขอบคุณเด็กๆนะคะที่ช่วยกันลุ้นช่วยกันเดาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเราเรียนรู้ด้วยกันนะคะนะขอบคุณเด็กๆมากเลยตอนนี้ 17:53 ตั้งใจว่าอยากจะให้ฟังเพลงฝรั่งว่า What taste could it be รสชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างรสชาติต่างๆเอาไว้วันอื่นก็แล้วกันนะคะมีทั้งขมมีทั้งอร่อยกลมๆเปรี้ยวเค็มหวานอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะเราสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้พฤหัสใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะก็ได้ฟังยิ้มย้ำแก้มใสกันอีกวันนึงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเด็กๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ปู่ย่าตายายด้วยนะคะนั่งฟังอยู่ด้วยกับลูกหลานกันทุกคนเลยนะคะเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็วันจันทร์เรามาฟังยิ้มย้ำแก้มใสด้วยกันนะคะรายการเด็กๆค่ะฟังได้ทุกคนในครอบครัวทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์

0: ถึงวันศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้พี่แมวอะไรมีสวัสดีบ้างไหมคะ
1: ครับก็ช่วงนี้ปิดเทอมนะครับเด็กๆขอให้มีความสุขกันในช่วงนี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุม202อาคารจามจุรี4เพื่อยกย่องความสามารถและความทุ่มเทของนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาครับซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตปัจจุบันที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จำนวน29คนจาก11คณะในจำนวนนี้เป็นนิสิตในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา21คนนิสิตนักกีฬาก็ได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานจากกีฬาเทควันโดที่คว้ามาได้1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงซึ่งนิสิตที่คว้าเหรียญรางวัลจากกีฬาเทควันโดนั้นก็มีนายบรรลังทับทิมแดงจากคณะนิเทศศาสตร์นางสาวพัชรกันพูนเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและนางสาวณัฐกมลวาสนาจากคณะอักษรศาสตร์นอกจากนี้นิสิตจากหลากหลายคณะยังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกหลายชนิดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเภทบุคคลหรือประเภททีมก็ตามครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดงานเสวนาจุฬา The Impact ครั้งที่43ซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดถึงความร่วมมือระหว่างจุฬากับ National Geographic ในการสำรวจประเทศไทยสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับโลกงานจะจัดขึ้นที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ฟังก็จะได้เปิดมุมมองความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และงานวิจัยสู่ระดับโลกและก็ยังมีการเสวนาในหัวข้ออวกาศช่วยกอบกู้แนวปะการังได้หรือไม่นำงานวิจัยปะการังของไทยสู่สถานีอวกาศนานาชาติซึ่งจะเป็นการนำเสนอการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์จากปะการังไทยในอวกาศเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจรวมถึงสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดัง

0: กล่าวครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถ้าหากว่ามีรายละเอียดตรงไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์022183364-6เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกสูงขึ้นเร่งเก็บซากปลาตายเหม็นคลุ้งคลอง2ปทุมธานียังรอผลวิเคราะห์มลพิษเชิงลึกฟองขาวคราบดำประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอีก5วันศึกซักฟอกเตรียมจัดเต็ม11ใน18รัฐมนตรีปมหัวสว.อ่านเกมภูมิใจไทยดึงกล้าทำงัดเพื่อไทยวันกระแสทัดทีมซ่อมฟ้าแดงเขียวถล่มตัวละครใหม่ชายชาวจีนถูก3ผู้ต้องหาไทยคดีนอมินีไชน่าเรเวนนัมเบอร์10ซัดทอดอ้างจ้างถือหุ้นบริษัทสร้างตึกสตง.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: การประชุม IMF World Bank วันนี้มีหัวข้อสำคัญคุยกันหลายเรื่องนะครับเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีครับหัวข้อสำคัญที่คุยกันเช่นการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารครับการประชุมก็ว่ากันไปครับแต่อีกด้านหนึ่งกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทของ IMF และ World Bank ก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันครับ
1: สำหรับในมุมของผู้ชุมนุมนะคะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ค่ะเป็นการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มที่บอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจรวมตัวกันวันนี้บริเวณถนนใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมนะคะในมุมของผู้ชุมนุมเขามองว่า IMF ไม่ได้มีบทบาทแค่การให้กู้เงินแต่ยังสามารถกำหนดโครงสร้างของประเทศผู้กู้ได้และทำโดยที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนค่ะนี่เป็นจังหวะการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ค่ะที่พยายามจะนำป้ายผ้าขึ้นไปแขวนบนสะพานลอยข้ามแยกคลองเตยใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นะคะภายหลังผู้ชุมนุมนำป้ายผ้าแขวนได้สำเร็จค่ะตำรวจเข้าไปควบคุมตัวผู้ชุมนุม12คนและได้ปล่อยตัวในเวลาต่อมาซึ่งผู้ชุมนุมก็เห็นว่านั่นเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะคะเพราะว่าในฝั่งของผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาขออนุญาตจัดการชุมนุมแล้วค่ะ
0: นางสุภาพรมาลัยลอยตัวแทนเครือข่ายครับบอกว่าการชุมนุมมีตัวแทนประชาชนจาก4ภาคนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจครับเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทํากินกลุ่มคนที่มีปัญหาหนี้สินที่มารวมตัวกันวันนี้ครับต้องการจะส่งเสียงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม IMF นะครับมองว่า IMF และธนาคารโลกไม่ใช่แค่ผู้ให้กู้เงินครับแต่เป็นผู้กำหนดโครงสร้างของประเทศผู้กู้ด้วยโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนในประเทศนั้นนอกจากนี้ทางผู้ชุมนุมนะครับยังอยากส่งเสียงไปถึงกลุ่มทุนที่มีบทบาทกับรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับ
1: จุดที่ผู้ชุมนุมรวมตัวกันยังอยู่ที่แยกพระราม4นะคะมีตำรวจสน.ท่าเรือดูแลความสงบเรียบร้อยมีการยกระดับด้วยการปิดถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ช่องทางและมีการเปิดเผยออกมาเบื้องต้นจากฝั่งผู้ชุมนุมบอกว่าคืนนี้อาจจะปักหลักค้างคืนด้วยค่ะ
0: การชุมนุมยังอยู่นะครับมีกิจกรรมบนเวทีหลากหลายรวมไปถึงสลับกันขึ้นปราศัยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจครับรายงานจากแยกพระราม4ครับ
2: คุณวณิษาคุณเจษฎาคะกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ยังคงปักหลักจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณแยกพระราม4อย่างต่อเนื่องโดยแกนนำค่ะได้สับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยสะท้อนผลการกู้ยืมเงินของรัฐบาลที่นำมาลงทุนและล้มเหลวจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะบริเวณแยกพระราม4ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ยังคงจับจองพื้นที่นั่งฟังการปราศัยจนเต็มพื้นที่บนถนนรัชดาภิเษกใน1ช่องทางเดินรถด้านข้างตลาดคลองเตยโดยสาระสำคัญการปราศัยนะคะส่วนใหญ่แกนนำจะขึ้นพูดถึงผลกระทบและปัญหาของกลุ่มตัวเองที่อ้างว่าเกิดจากรัฐบาลไปกู้เงินธนาคารโลกเพื่อนำมาก่อสร้างโครงการต่างๆแต่กลับล้มเหลวและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนางสาวสมปองเวียงจันทร์ค่ะตัวแทนประชาชนเขื่อนปากมูลหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมเปิดเผยว่ามาร่วมชุมนุมเพื่อต้องการให้รัฐบาลและธนาคารโลกออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลได้กู้เงินธนาคารโลกเพื่อนำมาสร้างเขื่อนหวังที่จะทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกลับทำลายป่าไม้ทำลายพันธุ์ปลาและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงนะคะจึงต้องการเรียกร้องให้ธนาคารโลกและรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาย้อนหลังให้กับประชา

0: นที่ได้รับผลกระทบหลังต้องทนต่อสู้พิสูจน์ความเสียหายมานาน29ปีค่ะ
1: คือเราอยากให้ทางรัฐบาลคุยกับธนาคารโลกเลยว่าคุณต้องมารับผิดชอบที่ชีวิตเขาล้มเหลวไม่รู้เขาเดือดร้อนขนาดไหน36 ปีที่รอคอยการแก้ไขปัญหาอยู่ตอนนี้นี่ทางธนาคารโลกกับรัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าคุณทำไว้คุณบอกกับเราว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
0: นอกจากกิจกรรมการปราศัยของแกนนำแล้วนะคะยังมีกิจกรรมแสดงละครแนวตั้งสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกาศจะปักหลักค้างคืนที่นี่ที่บริเวณแยกพระราม4บนถนนรัชดาภิเษกเพื่อแสดงออกและคัดค้านการกู้เงินของรัฐบาลส่วนการดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนะคะตำรวจนครบาลค่ะก็ได้คันต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพร้อมขอความร่วมมือผู้ชุมนุมไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างช่วงเวลา18 นาฬิกาไปจนถึง6 นาฬิกาม
2: ารวมตัวกันเพราะว่าพวกเขาคือหลักฐานความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากแนวทางการพัฒนาที่ได้รับอิทธิพลจากสถาบันการเงินและรัฐบาลไทยรับมาใช้โดยไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเครือข่ายยังเรียกร้องให้2 องค์กรการเงินรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมาและยังจับตาต่อการพัฒนารูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมปีนี้
3: สำหรับประเด็นที่ภาคประชาชนเฝ้าจับตาต่อเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้คือมองว่าธนาคารโลกและ IMF พยายามสร้างเงื่อนไขบีบให้รัฐบาลไทยและกลุ่มทุนแปลงที่ดินผืนดินเป็นทรัพย์สินเป็นสินค้านะคะเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นจะกระทบต่อสิทธิในที่ดินทำกินสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนโดยตรงค่ะเครือข่ายเองมีข้อเรียกร้องอยู่ทั้งหมด6 เรื่องหลักๆนะคะไล่เรียงจากข้อแรกค่ะมีการเรียกร้องให้ยุติเงื่อนไขเงินกู้ที่บังคับให้รัฐตัดลดงบประมาณด้านสวัสดิการและบริการสาธารณะเปิดเผยสัญญาเงินกู้หนี้สาธารณะให้ประชาชนตรวจสอบได้และหยุดก่อหนี้ใหม่โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมค่ะ2คือให้รื้อโครงสร้างพลังงานที่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนใหญ่เปิดเผยต้นทุนและสัญญาการซื้อขายพลังงานแล้วต้องให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมข้อเรียกร้องที่3คือกระจายการถือครองที่ดินค่ะฟื้นฟูกลไกธนาคารที่ดินรับรองโฉนดชุมชนนำที่ดินสปกที่นายทุนครอบครองโดยผิดกฎหมายกลับคืนสู่มือเกษตรกรที่ไร้ที่ดินข้อเรียกร้องที่4คือยุติการข่มขู่คุกคามการฟ้องปิดปากและการใช้ความรุนแรงต่อนักปกป้องสิทธิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายเรื่องนี้กันค่ะส่วนข้อที่5คือแก้ปัญหาหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมของเกษตรกรและประชาชนรายได้น้อยปรับเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมและข้อเรียกร้องสุดท้ายคือเก็บภาษีจากกำไรส่วนเกินและภาษีความมั่งคั่งของทุนใหญ่เพื่อนำมาจัดสวัสดิการที่ทั่วหน้าและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชนค่ะนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวเป็นขบวนเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการจัดเวทีของเครือข่ายภาคประชาชนเป็นเวทีคู่ขนานเพื่อส่งเสียงและข้อเสนอของประชาชนค่ะ
4: This meeting is actually to capacitate to explain to many social activists about what is the World Bank, what is the program of the World Bank, also include for climates that's influence or shape the lives of many communities. And they also need to know there's a lot of problems with the World Bank projects to them. So understand the World Bank is to know how to deal with the World Bank.
5: มีองค์กรมากกว่า150 องค์กรทั่วโลกมาจัดเวทีร่วมกันก็มองว่ามันเป็นการคุยในรูปแบบเดิมๆที่ยังคงให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจการให้เงินทุนและเงินกู้รวมถึงการให้เงินเพื่อลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มทุนในการเดินหน้าธุรกิจล้วนเป็นตัวที่ทำลายโลกและเศรษฐกิจของโลกมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลและการกระจายเศรษฐกิจไปสู่ในระดับฐานรากภาคประชาสังคมจึงมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะส่งเสียงร่วมกันเนี่ยค่ะว่าเราต้องรื้อแล้วก็หยุดยั้งระบบแบบนี้ของ World Bank กับ IMF นำไปสู่การมีทิศทางใหม่ในการให้ความสำคัญกับทั้งโลกแล้วก็ให้ความสำคัญกับทรัพยากรแล้วก็ให้ความส

0: สำคัญกับคนมากกว่าที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจแล้วก็ภาคกลุ่มทุน
1: ที่ผ่านมามีหลายเรื่องเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบนฐานคิดแบบ World Bank และหน่วยเงินกู้อย่าง IMF นะคะที่สะท้อนว่าการลงทุนขนาดใหญ่กู้เงินมาทำเหมืองแร่กู้เงินมาสร้างเขื่อนบนสายน้ำโขงกู้เงินมาพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบที่ลืมคนที่ได้รับผลกระทบและอีกหลายกรณีเลยค่ะเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งสิ้นนะคะคนไทยจำนวนมากจนลงจากโครงการนี้หรือไม่นี่เป็นโจทย์เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับเวทีของภาคประชาชนด้วยนะคะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะอย่างที่คุณเจษดาเล่านี่สาธารณะคนไทยพุ่งไปมากกว่า13ล้านล้านบาทละเหลือแค่สู่ 2.06% จะชนเพดานคำถามคือที่ผ่านมาทักกู้แล้วพัฒนาแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องทบทวนทิศทางการพัฒนาและภาคประชาชนย้ำว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนานะคะแต่ต้องเป็นการพัฒนาที่เป็นส่วนร่วมของประชาชนจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับน้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะครับรวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับน้ำลดไปแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับคลอง2เชื่อมต่อไปคลองรังสิตเหมือนกัน3กิโลเนี่ยปลาตายเกลื่อนเลยฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาปลาขึ้นมาจากน้ำตอนนี้ขึ้นมาแล้ว20ตันนะครับยังไม่หมดเลยซากปลามหาศาลครับลอยอยู่เต็มผิวน้ำคลอง2ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมดูสินอกจากปลาตายน้ำก็ยังเน่าเป็นสีดำคล้ำกลิ่นเนี่ยเหม็นทั่วบริเวณครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับตลอดคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลงครับระดมกำลังไปเก็บซากปลาที่ลอยอยู่ในคลองนะครับใช้สวิงใช้เรือแพโฟมช้อนตักปลาขึ้นมาจากน้ำเก็บปลาเก็บซากปลาขึ้นมามากกว่า20ตันครับเอาไปฝังกลบแล้วก็โรยปูนขาวลดกลิ่นชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ครับน้ำในคลองเนี่ยมันสีดำคล้ำแล้วก็เหม็นจากนั้นเริ่มเห็นปลาโผล่หัวขึ้นมาตามผิวน้ำครับเหมือนมันพยายามหาออกซิเจนจากนั้นก็พบว่ามีปลาตายลอยเกลื่อนมากับน้ำกับ
4: สารของปลาก่อนนะครับเพราะว่ากลิ่นคุณ
5: เมื่อวานมันลอยหัวเต็มไปหมดเมื่อวานคุณยังหาได้แต่เมื่อคืนมันตายแล้วมันก็ลอยแดดจัดเน
6: า
5: ะ
6: พอแดดขึ้นเราเริ่มแล้วเนาะ
7: ปลาเหรอเนี่ยมันลอยหัวลอยหัวแล้วก็เนี่ยน็อกปลาแบบเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นมาแล้วตรงนี้ก็มี
6: แล้วเช้านี้กลิ่นเริ่มเป็นไงคะ
7: กลิ่นเหม็นเลยอึกเลยเนี่ยกลิ่นเข้าบ้านเลยมองหน้าบ้านด้วย
2: และที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลอง1ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ลำลูกกาและคลองหลวงนะคะ2อำเภอลงสู่คลองรังสิตปริยุรศักดิ์โดยพบปัญหาเดียวกันก็คือลักษณะน้ำมีสีคล้ำดำและพบซากปลาตายลอยเกลื่อนค่ะคาดว่าปลาตายเป็นจำนวนมากอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพน้ำในคลองที่มันเน่าเสียขณะที่เทศบาลนครรังสิตระดมกำลังเจ้าหน้าที่เอาน้ำหมักชีวภาพฉีดลงคลองเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นจากน้ำเสียและซากปลาค่ะ
8: น้ำที่หลากมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ว่าขังอยู่หลายวันนะครับก็จะทำให้ปลาก็อาจจะเกิดการน็อกน้ำนะฮะก็คือปรับสภาพตัวไม่ทันนำ EM นะครับ EM มาลงแต่ละที่ไม่ว่าแต่ละจุดหลายจุดนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาลงที่นี่ให้ด้วยเพื่อว่าจะอย่างน้อยก็ปรับสภาพให้น้ำให้ดีกว่าตัวเก่านิดหน่อยก็ยังดี
3: ส่วนฝั่งจังหวัดครับเขาประเมินนะครับว่าสาเหตุที่ปลาตายอาจจะเป็นเพราะน้ำเสียจากชุมชนไหลลงมาในคลองทำให้ออกซิเจนต่ำครับแล้วก็ทำให้ปลาตาย
2: ภาพนี้มีกลิ่นค่ะเพราะนอกจากปลาตายแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านเวลานี้ต้องเจอก็คือเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นนะคะชุมชนริมคลองรังสิตได้รับผลกระทบจากทั้งกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าและฟองสีขาวที่ลอยกระจายอยู่ทั่วบริเวณเต็มผิวน้ำค่ะล่าสุดทางกรมชลประทานก็เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นมา10เซนติเมตรนะคะให้เป็นการไหลเวียนแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับน้ำค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าตัวบานประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะมีฟองสีขาวลอยอยู่ทั่วบริเวณเหนือผิวน้ำมีสีดำสีเทาปนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะระยะทางยา

0: าวกว่า200เมตรผู้สื่อข่าวบอกว่าสำรวจในพื้นที่จริงได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงคล้ายกับก๊าซไข่เน่าโดยเฉพาะจุดที่มีการสูบน้ำค่ะส่วนฟองบางส่วนก็มองเห็นว่ามันลอยเข้าไปติดใต้ถุนบ้านริมคลองชาวบ้านบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนแบบนี้มาหลายวันทีมข่าวเดินทางไปสำรวจอีกจุดนึงนะคะบริเวณประตูสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะพบว่าจุดนี้ก็ยังมองเห็นฟองสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำสีดำและมีกลิ่นเหม็นเช่นกันผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้านที่ออกมาตกปลาให้ข้อมูลบอกน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันก็เหม็นมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ก็ยังพอตกปลาได้ค่ะที่ได้มาก็จะเป็นพวกปลาสวายปลานิลสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองรังสิตนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ฉีดน้ำยา EM ไปแล้วค่ะประมาณ 18,000 ลิตรส่วนกรมชลประทานเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม10เซนติเมตรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำค่ะ
1: ข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นนะครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6จำนวน4จุดครับก็คือบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ครับจุดที่2ก็คือประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมจุดที่3ครับสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้จุดสุดท้ายจุดที่4นะครับสถานีสูบน้ำคลองรังสิตพบว่าลักษณะทางกายภาพ2จุดแรกครับน้ำเนี่ยมีสีเทามีกลิ่นเน่าส่วนจุดที่3จุดที่4น้ำมีสีเหลืองขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำได้บางจุดพบว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่างผลออกมาว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินครับแล้วก็ยังไม่พบสารหนูในทั้ง4จุดนะครับ
0: นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องมือตรวจวัดไอระเหยตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะโดยพบว่าบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 1.5 ส่วนในล้านส่วนซึ่งเป็นระดับที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ยังต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะทั้งค่าความสกปรกแบคทีเรียแอมโมเนียโลหะหนักและค่าความกระด้างของน้ำคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ค่ะ
2: ก็1ก็คือดูค่าความสกปรกนะว่ามันเยอะไหม2ก็คือดูค่าของโลหะหนักกับเรื่องของไอ้องค์ประกอบน้ำมันนะว่ามันมีตัวที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมไหมฮะคือตอนนี้เราพยายามบ่งชี้ว่าไอ้แหล่งกำเนิดที่มันก่อให้เกิดน้ำที่มันออกซิเจนต่ำเนี่ยมันเกิดจากส่วนใดบ้าง
3: ครับ
2: ส่วนน้ำเสียชุมชนเป็นหลักหรือมันมีส่วนของน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยฮะครับพอเราตรวจทุกตัวครบเราก็สามารถบ่งบอกองค์ประกอบได้นะครับ
0: ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปภาพปลาหมอคังดำในคลองรังสิตนะคะมีรายงานว่าวันนี้ประมงจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ไปแล้วก็ใช้แหสุ่มจับ2จุดคือบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตแต่ยังไม่พบเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีแผนในการสุ่มตรวจต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ภัยแฝงที่มากับน้ำท่วมครับโดยเฉพาะปัญหาสารพิษรั่วไหลจากโรงงานฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นปัญหาครับเรื่องของการตรวจสอบและการแจ้งเตือนเพราะกว่าจะไปเก็บตัวอย่างมันจะต้องมีช่วงเวลานึงกว่าผลมันจะออกถูกต้องไหมครับพอผลออกมาเราอาจจะบอกได้ว่าณวันนี้ที่โรงงานใกล้ๆอาจจะมีสารเคมีไกลออกมาหน่อยอาจจะไม่มีสารเคมีแต่กว่าผลมันจะออกครับนี่น้ำท่วมนะน้ำมันไหลไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับอย่างจุดที่เคยเป็นปัญหาอย่างสีมหาโพธิ์เดิมบอกความเสียหายผลกระทบสารเคมีมันจำกัดวงครับแต่ตอนนี้มันเริ่มไปยังอำเภอใกล้เคียงก็คืออำเภอสีมโหสถนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งผลกระทบทางสุขภาพและตอนนี้มันเสี่ยงไปถึงน้ำประปาของชุมชนด้วยผื่นแดงที่ขึ้นตามผิวหนังและร่างกายของหญิงคนนี้ครับเธอเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกปีบอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับหลังน้ำท่วมน้ำเนี่ยมีสภาพเป็นสีดำแล้วก็มีคราบน้ำมันมาด้วยไหลมาลงบ่อน้ำที่ขุดเอาไว้ใช้ครับทำให้ต้องขอรับน้ำจากท้องถิ่นมาใช้ทดแทนครับ
3: เกาจนเนี่ยค่ะจนเป็นแผลขึ้นเลยอ่ะ
4: ตอนนี้ก็คือมีแผลขึ้นตามต
3: ัวใช่มีแผลขึ้นตามตัวค่ะ
4: มันเกิดขึ้นเมื่อไหร
3: ่มันเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเลยก่อนในหน้านี้เราไม่มีแผลเราไม่

0: น้ำหินแล้วก็มันก็จะมีตาน้ำออกมาน้ำใสดีมากใสแบบไม่มีอะไรเลยค่ะตรงเนี้ย
1: ไล่หาต้นตอค่ะสระน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดประมาณ2ไร่ที่ใช้สำหรับ200หลังคาเรือนนะคะจุดนี้อยู่ห่างจากโรงงานแห่งหนึ่งประมาณ2กิโลเมตรครึ่งสำรวจไปดูสภาพพบว่าน้ำในสระประปาหมู่บ้านยังคงมีสีดำแล้วเป็นสีดำคล้ำมากกว่าปกติส่วนพื้นที่นาข้าวรอบสระก็มีน้ำท่วมขังค่ะและยังปรากฏเห็นเป็นคราบน้ำมันลอยอยู่ที่ผิวน้ำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่วันที่30กันยายนทั้งคราบสีรุ้งและกลิ่นฉุนคล้ายสารเคมีจึงกังวลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับของเสียจากอุตสาหกรรมหรือไม
2: ่ 100% ฮะชาวบ้านเราไม่กล้าใช้นะครับตอนนี้แต่เป็นเวรกรรมแล้วก็เป็นเหมือนบาปนะครับว่าชาวบ้านเราก็เลี้ยงไม่ได้ถ้าเราไม่เอาใช้น้ำตัวนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเอาน้ำที่ไหนใช้แต่โชคดีที่เรามีระบบกรองแต่กรองเขาเรียกว่ากรองแบบระบบประปาหมู่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นระบบกรองหินชั้นหินนะครับก็หลายๆคนก็แจ้งเข้ามาว่าใช้แล้วมีการผดผื่นคันแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาไปบริโภคบางบ้านก็จะต้องนำไปต้มกันแล้วก็บางบ้านก็ต้องใช้ในการควักกระเป๋าเข้ามาซื้อน้ำใช้ให้มากกว่า
3: ทีมข่าวครับได้ไปสำรวจคลองลำผักชีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานดังกล่าวพบว่าน้ำเนี่ยมีสีดำสนิทครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นเนี่ยคล้ายกับกลิ่นน้ำมันพอตักขึ้นมาเปรียบเทียบก็เห็นความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนนะครับส่วนทุ่นกันน้ำท่านผู้ชมครับทุ่นกันน้ำที่ติดไว้บริเวณสะพานบนถนนสุวินทวงศ์อำเภอศรีมโหสถเนี่ยเห็นไหมครับทุ่นกันน้ำเนี่ยมันมีคราบเกาะอยู่อย่างชัดเจนมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำครับ
0: คือปกติเนี่ยน้ำน่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกทีเวลาฝนตกต่อให้น้ำท่วมแค่ไหนปี54ที่เคยท่วมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลคือเหมือนว่าดินลูกหลังก็จะออกอีกสีหนึ่งแต่ปีนี้คือน้ำเป็นแบบนี้เลยคือเป็นสีดำมันสิ่งนึงที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลิ่นนี่คือมาก่อนเพราะเราไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้จริงๆอ่ะต่อให้เน่าถึง3วันน้ำแช่3วันไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้แต่นี่คือมาตั้งแต่วันแรกถึง2วันแรกเลยคือกลิ่นออกเลยคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบน้ำเน่าทั่วไปมันจะเป็นกลิ่นของคล้ายๆน้ำมัน
1: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกค่ะว่าคราบน้ำมันสีรุ้งที่พบในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำและจำกัดอยู่ในรัศมีแคบผลตรวจรัศมี300ถึง800เมตรก็ยังไม่พบซึ่งอยู่คนละจุดกันกับที่ไปเจอปลากระชังตายโดยจะรอให้ระดับน้ำลดลงอีกระยะหนึ่งเพื่อเข้าตรวจสอบเรื่องคราบน้ำมันร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะเน้นไปที่การตรวจตะกอนดินที่ติดคราบน้ำมันนำมาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการก็จะชี้ชัดเห็นความเชื่อมโยงของแหล่งกำเนิดมลพิษคาดว่าน่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องปลากระชังตายจำนวนมากสาเหตุเบื้องต้นตรวจพบปัญหาออกซิเจนในน้ำต่ำซึ่งเกิดจากการสะสมของเสียในชุมชนในช่วงน้ำท่วมหรืออาจจะมีของเสียมาจากอุตสาหกรรมปะปนโดยกรมประมงและกรมควบคุมมลพิษร่วมกันตรวจหาสารและโลหะหนักเช่นตะกั่วแคดเมียมทั้งในตัวปลาและในแหล่งน้ำค่ะ
4: กรมประมงเนี่ยจะตรวจถ้าพารามิเตอร์ทั่วไปและพารามิเตอร์โลหะหนักที่เป็นโลหะหนักพิเศษเช่นตะกั่วแคดเมียมตลอดอาร์ซินิกพวกนี้ฮ
5: ะ
4: ซึ่งไม่เกิดตามธรรมชาติในตัวเนื้อปลานะฮ
5: ะ
4: แล้วส่วนกรมควบคุมมลพิษก็จะตรวจพารามิเตอร์เหล่านี้เช่นกันในแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงนะฮะเพื่อดูความเชื่อมโยงนะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็แสดงว่ามีโอกาสมาจากกระบวนการอุตสาหกรร
5: ม
4: อันนี้เราก็ต้องมาดูเป้าแล้วว่ามันจะเกิดจากในส่วนใดได้บ้างนะ
5: คร
4: ับอันนี้ก็เป็นวิธีสืบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราวางแผนเอาไว้ครับ
3: รองอธิบดีกรมประมงครับพูดถึงขั้นใน1สัปดาห์ครับ
6: พูดง่ายๆว่าเก็บตัวอย่างปลานั่นแหละมากำลังตรวจวิเคราะห์อยู่ซึ่งคุณภาพน้ำเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนั่นแหละ

0: ครับก็มันส่งผลให้นะไอสัตว์น้ำที่เลี้ยงอาจจะหนึ่ง
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัยนะครับจะได้รับการชดเชยเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังครับต้องขึ้นทะเบียนกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมงก่อนเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติด้วยโดยอัตราการจ่ายเงินชดเชยครับแบ่งเป็น3กลุ่มเช่นกุ้งกล้ามกรามชดเชยไร่ละ 12,350 บาทครับปลาที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนชดเชยไร่ละ 4,890 บาทนะครับส่วนสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ชดเชยตามพื้นที่ตารางเมตรละ390บาทครับไม่เกิน80ตารางเมตรครับ
2: ไทยมีกฎหมายและกลไกในการกำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นละค่ะที่ผ่านมาจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกยังเจอกับปัญหาเรื่องมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ลองประเมินต่อชวนประเมินกันต่อนะคะถ้าไทยมีกฎหมาย PRTR หรือกฎหมายว่าด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษน่าจะช่วยเข้ามาปิดช่องโหว่และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลานี้ได้มากแค่ไหนติดตามเพิ่มเติมจากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ

0: คุณผู้ชมครับกฎหมาย PRTR เป็นกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเพราะว่าโรงงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเองถือครองสารเคมีชนิดอะไรบ้างมีปริมาณเท่าไหร่และปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณเท่าใดนะครับนี่เป็นสาระและก็หลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะอุดรอยรั่วของปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเราลองมาดูช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกันหน่อยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปิดโรงงานอุตสาหกรรมครับก็จะต้องมีการทำประเมิน EIA ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายนะครับเพื่อที่จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือข้อมูลที่ไปปรากฏอยู่ใน EIA เป็นแค่ข้อมูลคาดการไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นะครับส่วนการติดตามตรวจสอบนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่าใบรง.4ครับว่าถ้าเกิดทำผิดก็จะต้องเริ่มจากการเข้าไปปิดปรับปรุงก่อนแต่ถ้าเกิดว่ายังทำผิดซ้ำก็จะสามารถปิดโรงงานได้ทันทีนะครับแต่ปัจจุบันใบรง.4ไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่นี่อาจเป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบโรงงานนะครับเพราะเดิมจะต้องขอต่ออายุทุกๆ5ปีและก็ยังมีระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าระบบ manifest นะครับแต่ว่าช่องโหว่ของระบบนี้ครับก็คือจะติดตามได้เฉพาะรถบรรทุกที่โรงงานนั้นมีการนำเข้าระบบของโรงงานอย่างถูกต้องแต่หากมีการลักลอบระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับและที่ผ่านมานะครับข่าวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกก็พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วจากที่เราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปราจีนเนี่ยเราพบว่ามีโรงงานจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือว่าปฏิบัติผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษไม่ว่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าการลักลอบทิ้งกากตามพื้นที่ต่างๆโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดกำจัดของเสียต่างการรีไซเคิลหรือการหล่อหลอมเหล่านี้เนี่ยรวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนมากในปราจีนบุรีมีจำนวนโรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็หลายโรงงานไม่ได้ทำถูกต้องควรจะยกระดับมาตรฐานที่มีอยู่ค่ะว่าจะทำไงให้มาตรฐานเหล่านี้ของมาตรฐานที่ใช้กำกับโรงงานเหล่านี้ให้โรงงานเขาต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีมาตรการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะอย่างที่เพิ่งเกิดมา
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศยังระบุด้วยนะครับว่าหากไทยมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผ่านกฎหมายที่กำลังรอการพิจารณาจากรัฐบาลปัญหาที่กำลังปรากฏในเวลานี้ก็อาจจะมีการทำงานเพื่อพิสูจน์หาผู้กระทำความผิดได้สะดวกขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้ผลกระทบรุนแรงเท่านี้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เคยเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2562หลายเรื่องเพื่อยกระดับการกำกับตรวจสอบเช่นให้มีการขอใบต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานทุกๆ5ปี

0: เหมือนเดิมจากที่เคยยกเลิกไปเมื่อปี2562ให้โรงงานอุตสาหกรรมวางหลักประกันเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเฉพาะหน้ารวมถึงการเพิ่มโทษอาญาและการปรับให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมาย PRTR ซึ่งภาคประชาชนผลักดันมายาวนานหลายสิบปีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสารพิษต่างๆที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้ดำเนินกิจการเพื่อเฝ้าระวังวางแผนป้องกันได้ด้วยตนเองรวมถึงเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลการพิสูจน์ย้อนกลับก็จะสามารถทำได้หากไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีกฎหมาย PRTR ในเวลานี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นไอ้คราบสีรุ้งคราบสีรุ้งที่เป็นคราบน้ำมันสีรุ้งที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดขึ้นที่ตำบลบัวว่าเนี่ยค่ะสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนเองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาเลยว่าโรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วไอ้คราบสีรุ้งนั่นน่าจะเกี่ยวข้องกับมลพิษอะไรที่เกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในระบบสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพย์นะคะว่าโรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับวัสดุใช้แล้วแล้วก็วัตถุที่เป็นอันตรายอะไรบ้างมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานแห่งนี้คืออะไรประชาชนเองเนี่ยจะรู้ตัวสามารถค้นข้อมูลเองได้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ก่อนที่ภัยมันจะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่พยายามแก้ไขปรับปรุงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคตแล้วก็ทำให้ภาพพจน์การลงทุนมันดีขึ้นก็ไม่เดินหน้าต่อซึ่งเราไม่ทราบว่ารัฐบาลคิดอะไรทำไมจึงไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
0: ้ร่างกฎหมาย PRTR ยังไปไม่ถึงไหนนะครับเวลานี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและยังต้องรอร่างกฎหมายเดียวกันนี้ของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งยังรอนายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงินส่วนสถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย PRTR กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะครับและได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาแล้วซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับก็คือร่างของภาคประชาชนร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนและร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์แต่กระบวนการพิจารณาก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากร่างกฎหมายของพรรคการเมืองถูกตีความว่าเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยเรื่องของการเงินจึงต้องผ่านกระบวนการรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาหากได้รับการรับรองนะครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับอาจจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ส่วนร่างของภาคประชาชนนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อด้วยเหมือนกันว่ากระบวนการในรัฐสภานั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วกฎหมาย PRTR ในมุมมองของภาคประชาชนไม่ได้มีประโยชน์แค่ด้านของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสุขภาพของประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีประโยชน์ในด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยเพราะว่ากฎหมาย PRTR ในระดับนานาชาตินั้นถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนด้วยข้อมูลที่เปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใสนั่นเองครับ
2: ขอบคุณคุณนุ่งโรจน์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงปลาหมอคางดำไม่ได้กระทบกับระบบนิเวศเท่านั้นนะครับแต่กระทบกับชีวิตของผู้คนอาชีพของผู้คนด้วยอย่างที่เขื่อนลำปาวคนหาปลาก็เดือดร้อนคนเลี้ยงกุ้งก็เริ่มหวั่นๆแล้วครับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเปลี่ยนใช้ถุงกรองน้ำจากวัสดุพิเศษนะครับที่มีความถี่แล้วก็ทนทานมากกว่าตาข่ายไนล่อนสีฟ้าที่ฉีกขาดได้ง่ายครับเพื่อกรองน้ำจากเขื่อนลำปาวก่อนจะเอาน้ำเข้าบ่อกุ้งนะครับแม้ถุงกรองแบบนี้ราคาจะสูงเกือบ20เท่านะครับสูงกว่าเดิม20เท่าแต่สามารถป้องกันทั้งไข่และลูกปลาหมอคางดำรวมถึงปลาชนิดอื่นครับไม่ให้เข้ามาแพร่พันธุ์แล้วก็กินลูกกุ้งที่อาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลในอนาคตครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งกว่า 5,000 รายนะครับพื้นที่ 5-6,000 ไร่มูลค่าหมุนเวียนปีละกว่า 3,000 ล้านบาทครับการเฝ้าระวังไม่ให้ปลาหมอคางดำจากเขื่อนลำปาวออกมาแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อกุ้งจึงมีความสำคัญที่ทุกฝ่ายครับกำลังช่วยกันพยายามทั้งชาวประมงพื้นบ้านผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งและคนเลี้ยงปลานิลครับ
4: เราไม่โทษกันละเราต้องร่วมมือกันละอย่างเกษตรกรที่ทำอาชีพเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงปลาบ่อดินเลี้ยงกุ้ง ็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล

0: อย่าให้มันมีนะครับอย่าให้มันมีในเมื่อเห็นแล้วว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเรามีต้นแบบแล้วนี่เรามีบทเรียนแล้วซึ่งเราถอดมาแล้วแล้วมันไม่ควรจะถอดอีกแล้วมันควรจะจบได้แล้วก็คือเช่นทางภาคกลางก็เห็นแล้วว่ามีถึงขั้นผูกคอตายก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอย่าให้กาฬสินธุ์เป็นแบบนั้นเลยเราช่วยกันนะครับ
1: มีข้อมูลว่าในเขื่อนลำปาวเจอปลาหมอคางดำทั้งหมด417ตัวแล้วนะคะและยังมีประมงพื้นบ้านจับได้อย่างต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ฝ่ายปกครองของอำเภอหนองกรุงศรีเตรียมระดมจิตอาสาพระราชทานด้านประมงค่ะทั้งอุปกรณ์แหลอบดักปลาและตะข่ายร่วมกันเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ค้นหาปลาหมอคางดำเซฟลำปาว4จุดสำคัญด้วยการที่จะลงพื้นที่ที่เจอปลาหมอคางดำในเขตอำเภอหนองกรุงศรีนะคะรวมระยะทาง32กิโลเมตรหวังกำจัดปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: อีสานก็มีครับที่ภาคใต้ก็เริ่มวันแล้วครับที่จังหวัดสงขลานะครับชาวประมงเขาเอาแหเอาอวนเอาเบ็ดตกปลาครับช่วยกันตามหาปลาหมอคางดำที่บริเวณหัวเขื่อนนะครับหลังเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคนพบปลาเนี่ยฮะลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวนะครับสร้างความกังวลใจให้กับชาวประมงอย่างมากครับเพราะพื้นที่หัวเขื่อนสงขลาเนี่ยเป็นบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอ่าวไทยครับ
3: นักตกปลาส่วนใหญ่เขาก็จะตระหนกกันว่าคือรู้ถึงพิษภัยของเขาแล้วก็ปลาหมอคางดำมีภัยต่อระบบนิเวศมากก็คือเขากินทุกอย่างกินไม่เลือกแล้วก็กำจัดยากเพราะว่าพฤติกรรมการขยายพันธุ์ของเขาอ่ะเขาจะอมไข่ไว้ในปากซึ่งมันไม่มีปลาชนิดอื่นที่จะสามารถที่จะไปกินลูกเขาได้เลยก็ตอนนี้ก็รณรงค์กันเราก็จะงดล่าปลานักล่าสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นช่วงนี้ก็จะมีพวกปลานักล่าตามปากอ่าวก็จะมีพวกปลาสาบปลาอินทรีย์
2: ก่อนหน้านี้ครับเคยเจอปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในคลองน้ำกร่อยอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชการพบปลาต้องสงสัยท่านผู้ชมคุณวิสาเด
1: ี๋
2: ยวต้องออกหมายจับล่าปลาหมอคางดำกันอีกแล้วหลังจากที่ไปเจอปลาต้องสงสัยที่บริเวณหัวเขื่อนสงขลาครับเรื่องนี้เนี่ยสร้างความกังวลนะครับเพราะปลาหมอคางดำอาจจะเริ่มระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆแล้วโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาครับ
1: ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศยังเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดกับลุ่มน้ำทางภาคเหนืออย่างลุ่มน้ำกกนะคะสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเปิดเผยผลวิจัยไทยบ้านเห็นถึงผลกระทบของสารพิษข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำภาคเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำกกนะคะบอกว่ามีข้อมูลว่าปลาที่อยู่ตามธรรมชาติมันลดลงบางชนิดก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์และคาดว่าสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ในเมียนมาที่ก่อมลพิษและน้ำขุ่นตลอดปีหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเชียงรายเก็บตัวอย่างปลาในแม่น้ำสายต่างๆเพื่อนำมาตรวจหาสารพิษหลังพบการปนเปื้อนในแม่น้ำเกินค่ามาตรฐานหลายเท่าตัวนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายบอกว่าการเก็บตัวอย่างปลา600กว่าตัวอย่างในรอบ2ปีที่ผ่านมาพบว่าปลาในแม่น้ำกกยังกินได้ส่วนในแม่น้ำสายและรวกค่าความขุ่นและสารพิษสูงทั้งปีจึงกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณปลาและความมั่นคงทางอาหารค่ะ
4: สิ่งที่เรากังวลต่อไปก็คือในอนาคตข้างหน้านะครับปลาบางชนิดก็จะมีปริมาณที่ลดน้อยลงนะครับบางชนิดก็อาจจะอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในบริเวณอื่นนะครับเนื่องจากว่าแหล่งอาหารของเขาหายไประบบนิเวศหายไปแหล่งวางไข่หายไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรและก็ชาวบ้านในพื้นที่ครับ
2: ข้อมูลทีมวิจัยไทยบ้านสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตครับบอกว่าช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมีการลงไปหาปลาโดยใช้เครื่องมือท้องถิ่นครับพบปลาอย่างน้อยเนี่ย92ชนิดแยกเป็นปลาท้องถิ่น78ชนิดนะครับแล้วก็มีปลาต่างถิ่น14ชนิดในจำนวนนี้เป็นปลาพบยาก55ชนิดครับแล้วก็มีปลา4ชนิดที่ไม่พบในการทำวิจัยนะครับก็คือปลาเค้าดำปลาบึกปลาว่าหน้านอแล้วก็ปลาว่าครับ
5: ปลา92ชนิดเนี่ยเราพบว่า55ชนิดเป็นปลาหายากนะครับเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปมีแค่37ชนิดนะครับแล้วก็แนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีข้อเสนออยู
6: ่สาเหตุที่มันลดลงเพราะอะไร
5: สาเหตุที่เรา

0: ค้นพบมีอยู่4สาเหตุหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแม่น้ำปนเปื้อนเลยครับถือว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุด
1: คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่าเคยเก็บตัวอย่างปลาในน้ำจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วและเปรียบข้อมูลเทียบกับปัจจุบันพบว่าสารโลหะหนักและความขุ่นของแม่น้ำกกส่งผลต่อปริมาณปลาอย่างปลาแค่เป็นตุ่มสะท้อนถึงภูมิคุ้มกันปลาหรือกรณีแม่น้ำขุ่นส่งผลต่อแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลาค่ะ
2: จำนวนชนิดปลาแล้วก็จำนวนชนิดจำนวนตัวต่อชนิดก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะในลุ่มน้ำที่เรากล่าวถึงลุ่มน้ำรวกลุ่มน้ำสายเนาะลุ่มน้ำมันมีการลดลงเป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยาที่มันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะปลายังปรับตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ชีวิตเริ่มศึกษาปลาและระบบนิเวศครั้งแรกตั้งแต่ปี2542นะคะเกิดขึ้นในแม่น้ำมูลที่ภาคอีสานจากนั้นก็ทยอยศึกษาในหลายพื้นที่ลุ่มน้ำโขงส่วนแม่น้ำกกอันนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยล่าสุดในอดีตลุ่มน้ำโขงและแม่น้ำกกเคยพบพันปลาประมาณ200ชนิดแต่ปัจจุบันบอกว่าเหลือชนิดปลาในแม่น้ำโขงไม่ถึง100ชนิดค่ะสำหรับข้อเสนอของทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเสนอให้รัฐบาลเจรจาหยุดและปิดเหมืองแร่ต้นทางในประเทศเมียนมาและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำกกให้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงของชุมชนริมน้ำที่มีมากกว่า65ชุมชนค่ะ
3: ศึกซักฟอกล็อกวันเอาไว้แล้วนะครับ 27-30 ตุลาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้อย่างที่เห็นนะครับค่ายสีส้มกับค่ายสีฟ้าแท็กทีมกันอันนี้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วแต่ก็แววว่ามีค่ายสีแดงคอยแบ็กอัพหนุนหลังอยู่ด้วยทำให้อาจารย์เชนยศชนันครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ายสีแดงออกมายืนยันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นพรรคร่วมเหมือนเดิมและรัฐบาลจะอยู่ครบเทอม4ปีครับเพื่อไทยมั่นใจมากแล้วค่ายสีน้ำเงินอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขามั่นใจ 100% แบบนั้นไหมครับ
4: จริงๆถ้าดูจากอากัปกิริยาน่าจะไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะไม่งั้นนายกรัฐมนตรีไม่เรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหารือนอกรอบเมื่อ2วันก่อนหรือแม้แต่คำพูดที่นายกรัฐมนตรีพูดแล้วพูดอีกกำชับอีกแล้วก็สั่งการด้วยว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องมีวอร์รูมต้องเตรียมพร้อมรับมือการซักฟอกด้วยแล้วก็เหมือนนายกรัฐมนตรีจะพูดอีกแล้วคล้ายๆจะเอาเพื่อไทยมาเป็นกำแพงด้านหน้ารับมือด้วยนะบอกว่าถ้าผมโดนอภิปรายแล้วข้อมูลการอภิปรายพาดพิงถึงรัฐมนตรีคนไหนรัฐมนตรีคนนั้นต้องขึ้นชี้แจงด้วยมั่นใจไม่มั่นใจแค่ไหนลองฟังเสียงดูค่ะ
5: หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีการพาดพิงมาถึงหรือว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนในส่วนงานของเขาก็ต้องมีความพร้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าการที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเพราะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับ
4: ฟังดูแล้วอาการมันฟ้องนะคะ
1: วันเหมือนกัน
4: วันๆกลัวกลัวอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ากลัวเฉพาะเพื่อไทยเท่านั้นจริงๆพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคแล้วก็มันมีเสียงสนับสนุนในสภาอีกก็292ไม่มั่นใจอีกหรือไม่มั่นใจรวมไปถึงไม่มั่นใจกล้าทำด้วยหรือเปล่าอีก58เสียงก็แปะมือแปะโป้งเอาไว้แล้วว่าจะร่วมรัฐบาลกันนะทีนี้ต้องบอกว่ากลัวกลัววันวันแบบนี้เพราะว่ามันมีกระแสอย่างที่คุณเจษดาบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือส้มแท็กทีมกับฟ้าแล้วก็มีแดงหนุนหลังตรงนี้แหละค่ะที่น่ากลัวน่ากลัวตรงที่แดงหนุนหลังแล้วการซักฟอกครั้งนี้ยัตติมันก็บอกชัดอยู่ว่าถล่มระบอบน้ำเงินทีนี้ถ้าบอกว่านายกคิดแบบนี้หรือเปล่าทีมข่าวเราก็เคยถามนายกแบบนี้นะนายกบอกว่าไม่เคยคิดแบบนั้น
5: ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
6: มั่นใจในเสียงของร่วมใช่ไหมครับ
5: มั่นใจครับ
7: หลายคนก็ค
5: ิ
7: ดว่าน่าจะมีเสียงของทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ท่านนายกมองความเป็นไปได้ยังไง
5: สา

0: ทุกครับ
1: ได้มีการคุยกับพรรคก้าวทำประเด็นอภิปรายบ้างไหมครับ
0: ไม่ได้คุยครับ
2: แต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
0: สาธุครับ
2: มีถามตรงๆเขาต้องมีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้า
0: ครับไม่มีครับ
3: จะปรับคอรมอลหลังอภิปรายไหมคร
0: ับ ยังไม่คิดครับ
2: เพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดหลังอภิปรายมีการปรับคอรมอลจะดึงกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได้ไ
0: หมตอนนี้คนควรถูกปรับคือคนนี้ไม่โดน
1: ทำไม
0: นะครับผมนี่ผมวิ่งอยากโดนเต็มเลย
2: แสดงว่ามีเป้าหมายว่าคนไม่โดนอาจจะโดนเป็นเพีย
0: งคนนี้หนาวร้อนที่สุดคือมอตอสอง
4: ตอนแรกนึกว่าจะผ่านไปแบบชิวๆแต่ฟังดูซุ้มเสียงดูปฏิกิริยาหลายครั้งดูจะหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันนะคะฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านนี่เขาหวังผลแค่ไหนคะ
5: จริงๆก็เห็นการทำงานกันมาโดยตลอดเนาะทั้งพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์เองจะเรียกว่าเป็นความถนัดของการทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบก็เป็นไปได้เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้อย่างน้อยๆก็มีน้ำหนักเพียงพอโดยเฉพาะประเด็นของการหัวเลือกสว.ถ้าไปดูจากยัตติอาจจะทำให้บางคนงงเพราะว่าถ้อยแถลงหลักการและเหตุผลในยัตติมันอาจจะต้องมีลีลาของการเขียนอยู่บ้างแต่ทีนี้ลองจัดกรุ๊ปมาดูค่ะจัดกรุ๊ปรัฐมนตรีทั้ง18คนแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกระแสที่เขาบอกว่าใน18คนเนี่ยจะโดนซักฟอกเรื่องหัวเลือกสว.เป็นหลักตามนี้คือกรุ๊ปแรกที่จัดมา
6: ครุ๊
5: ปนี้ก็เรียกกันว่ารัฐมนตรีลูกเทพว่ากันว่าจะโดนพลักฟอกเรื่องหัวเลือกสว.ในประเด็นที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการวางแผนทั้งหมดจริงๆภาพรวมในทางการเมืองเขาเรียกว่านี่คือทีมหัวกะทิหัวกะทิแต่ว่ากะทิในแบบหัวเลือกสว.โดนถล่มมาเป็นกรุ๊ปแรกไปดูกรุ๊ปที่สองกรุ๊ปที่สองเราก็มองว่าอันนี้คือมุมนึงเขาเรียกกันว่าเป็นเลือดแท
6: ้
5: ของภูมิใจไทยแต่พอตีความพฤติการพฤติกรรมและประเด็นที่กำลังจะถูกซักฟอกน่าจะต้องเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ของบ้านใหญ่ของครูใหญ่บุรีรัมย์เขาบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นมือประสานในการวางตัวผู้สมัครในการหัวเลือกสว.และการแจกงานทั้งหมดทีนี้ไปดูกรุ๊ปที่3กรุ๊ปที่3ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะโดนเรื่องของหัวเลือกสว.เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการใช้อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเปิดและปิดจบเรื่องของการหัวเลือกสว.ทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย11คนแล้วนะ11คนใน18คนที่จะโดนซักฟอกเรื่องหัวเลือกสว.ที่เหลือก็จะเป็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้อาจจะเพ่งเล็งไปที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักและคนที่มีชื่ออยู่ในข้อกล่าวหาอยู่ด้วยแต่ก็จะชี้แจงชัดเจนแค่ไหนข้อมูลจะเชิงลึกแค่ไหนต้องรอดูกันอีกทีนึงพุ่งเป้าไปอีกกลุ่มนึงพุ่งเป้าไปกลุ่มนี้เรียกว่าโดนเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวซะด้วย THAI Passport รัฐมนตรีลูกนกอันนี้แหละค่ะกล่องดวงใจของการซักฟอกครั้งนี้อยู่ด้วย
6: ลูกเทพมีลูกนกด้วย
5: ทีนี้ก็จะมีอีกก็คือรัฐมนตรี3แม่ครัวแต่จะโดนแค่2เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู
4: ้
5: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าทำไมมีแค่2รัฐมนตรีอีก1รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรี3แม่ครัวคือเว้นวรรคเอาไว้คือคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วอันนี้มีนัยยะทางการเมืองให้คิดอีกทีนึง
4: ทำไมต้องเซฟศิริศักดิ์พวงเกตแก้วล่ะคะ
5: เอาไว้ยามฉุกเฉินจำเป็นที่แดงกับน้ำเงินยังพอคุยกันได้
6: ครับ
5: แต่นั่นต้องหมายความว่าสถานการณ์มันสุกงอมเต็มที่แล้วนะแล้วก็ต้องยอมรับกับคนคนนี้ในการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนขั้วรัฐบาลในแบบที่ภูมิใจไทยยังอยู่ข้างหน้าแต่เปลี่ยนตัวนายกที่จะพอรับได้กับทุกคนทุกฝ่ายและก็ทุกสีด้วย
6: ไปดูแคนดิเดตนายกอยู
5: ่กลุ่มนึงค่ะกลุ่มสุดท้ายของการซักฟอกอันนี้อยู่ที่สองชื่อก็คือคุณปกรณ์นินประพันธ์กับคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่สำหรับคุณปกรณ์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจจะโดนอภิปรายโดนซักฟอกเรื่องเนติบริกรเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงว่าจะมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้หรือเปล่า
6: ครับวันนี้ความระแวงในค่ายสีแดงก็ยังมีอยู่นะครับทำให้อาจารย์เชนยศชนัน

0: ต้องออกมาการันตีว่าแน่นอนตอนนี้ยังไงก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมั่นใจได้ผ
1: ่
0: านไปได้ด้วยดีมันเกี่ยวข้องกันไหมกับปฏิกิริยาอีกฝั่งหนึ่งเราเห็น
1: การเมืองเนาะแต่จริงในทางการเมืองเพื่อไทยเองเนี่ยก็กำลังเล่น2บทบาทในคราวเดียวกันเหมือนกันบทบาท
2: แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแค่น้ำขนม
3: แต่ก็คือก็เปิดประตูนี้แล้วก็เอารถเข้าไปเข้าโกดังใช่ไหม
2: ค่ะ
4: เข้าไปถ่ายของ
2: เอาไปขายเหนือนะคะ
4: อ๋อ
2: เหนือนะ
3: แล้วก็เวลาคนเกินอะไรมาเขาว่าช่างกันตรงนี้นะ
2: ใช่มันเป็นที่แบบเราต้องแบบเจอกันนะคะ
3: จ้าวันหนึ่งคนข้ามเยอะไหม
2: คนข้ามเยอะไหมก็ไม่ให้เยอะเท่าไหร่นะ
3: ร้อยคนถึงไหมประมาณร้อยคน
2: ได้ก็มีทั้งเด็กนักเรียนหาหม
3: อ
2: ป่วยแบบนี้ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อครับแล้วก็สันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางกรณีหญิงชาวญี่ปุ่นถูกหลอกข้ามแดนไปยังพญาตองซูเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยซึ่งช่องทางนี้ครับสามารถขับรถข้ามแดนได้แล้วก็พบสายอินเทอร์เน็ตอีก1โครงข่ายนะครับรวมกับโครงข่ายที่ตรวจค้นครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมีถึง4โครงข่ายด้วยกันครับ
5: เราให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขาดความรับผิดชอบต่อสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมาติดตั้งถึงแม้จะมาดับตบสายอยู่หน้าบ้านแต่ดูสภาพบ้านเนี่ยแล้วคุณมาติดตั้งที2 3วงจรอย่างเงี้ยมันก็ชวนสงสัยเนาะถ้าเป็นผมได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมผมก็จะดูปริมาณการใช้อันนี้คือคุณไม่ดูแล้วก็คุณก็ปล่อยเขาใช้เพราะคุณก็เมคมันนี่จากตรงนั้นถูกไหมครับการเช่าใช้ก็ได้ตังค์ก็เลยไม่ดูซึ่งอันนี้ผมมองว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบต่อสังคมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะรับข้อนี้ไปปรับปรุงในเงื่อนไขเรานะครับ
0: รักษาการเลขาธิการกสทช.ครับบอกว่าหลังจากนี้นะครับจะตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้ให้บริการรวมถึงตรวจสอบบ้านหลังอื่นในอำเภอสังขละบุรีครับว่าดำเนินการลักษณะเดียวกันหรือไม่แล้วก็จะตรวจสอบที่มาวัตถุประสงค์ของการติดตั้งสัญญาณจากไทยไปยังเมียนมานะครับวันเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจค้นอีก2จุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับสามารถควบคุมตัวนายสิริศักดิ์จิตบำรุงธนาโชติหรือที่รู้จักกันในพื้นที่วัดต้นด่านเจดีสามองค์ครับซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ามชาติครับ
6: การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้ของ3กองทุน1องค์การนะคะก็คือไทย PBS สสส.กองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนผู้สูงอายุค่ะจบลงไปแล้วส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่ายังสามารถเข้าระบบได้และมีคะแนนโหวตไหลเข้ามาในระบบหลังจากเวลาปิดโหวตเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะสรุปผลโหวตนับจนถึงเวลา 23:59 น.กรณีไทย PBS นะคะสสท.มียอดเข้าชมกว่า 300,000 คนโหวตทั้งหมดกว่า 124,000 คนสรุปไม่เห็นด้วย 72% เห็นด้วย 27% ลำดับต่อไปค่ะกองทุนพัฒนากีฬาไม่เห็นด้วย 67% เห็นด้วย 31%กองทุนผู้สูงอายุค่ะไม่เห็นด้วย 73% เห็นด้วย 26% กองทุนสสส.นะคะไม่เห็นด้วย 89% และเห็นด้วย 9% ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมสักประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะคะ1ค่ะเมื่อวานนี้ทั้งสตง.และไทย PBS แถลงข่าวและเป็นวันที่คนเข้ามาโหวตมากที่สุดโหวตเพิ่ม 53,672 คนภายในวันเดียวก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นวันสุดท้ายและกระแสข่าวจากวงแถลงข่าวก็อาจจะทำให้ประชาชนสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ
0: ประเด็นที่2ครับช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่า2วันก่อนปิดโหวตนะครับคะแนนโหวตเห็นด้วยเนี่ยมันไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับกรอบสีเทาก็คือเมื่อวานนี้กรอบสีเทานะครับเป็นของเมื่อวานนี้คะแนนเห็นด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกรอบสีแดงครับหลังจากปิดโหวตก็ยังมีคะแนนไหลเข้ามานะครับและหลังจากนั้นพบว่าเว็บล่มครับตั้งแต่เที่ยงคืนต่อเนื่องมาจน

0: ถึงตอนเช้านะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันโหวตและข้อสังเกตที่3ครับหลังจากปิดโหวตตอนเที่ยงคืนยังมีคะแนนโหวตเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตอนเช้าวันนี้แล้วก็เพิ่มมากที่สุดช่วง 8:59 โดยเฉพาะเสียงโหวตเห็นด้วยครับที่เพิ่มขึ้นถึง 6,999 โหวตด้วยกันครับ
1: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงข้อสงสัยว่าเหตุใดคะแนนปิดที่เข้ามาหลังเที่ยงคืนค่ะ
2: นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีประชาชนที่มีความสนใจและเข้าไปเขาเรียกอะไรไปส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมครับในการในกระบวนการดังกล่าวครับนั้นการตั้งค่าระบบของเราของรับงานมันก็เลยไม่ได้เป็นการขยายระยะเวลาเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยจะมีการต่อจากนี้ไปแต่เจ้าหน้าที่เราก็จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าระบบนะครับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติของเรานะครับเราจะปิดเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะดูผลว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมียอดประมาณเท่าไหร
0: ่มีความเห็นมาจากเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคนะครับมองว่าผลโหวตของทั้ง4องค์กรมีน้ำหนักมากพอที่รัฐบาลต้องรับฟังและรัฐสภาควรทำบันทึกถึงรัฐบาลว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับในประเด็นของไทย PBS มองว่าควรปฏิรูปให้ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะมากขึ้นและแก้ปัญหาด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: ความเป็นทีวีสาธารณะกับการปฏิรูปทีวีสาธารณะคนก็เห็นด้วยที่จะปฏิรูปคือหมายถึงว่าทำให้มันมีคนดูมากขึ้นทำให้ตอบโจทย์เรื่องการเป็นทีวีสาธารณะมากขึ้นอะไรที่เป็นข้อจำกัดเป็นปัญหาในเชิงไม่ว่าจะเรื่องบริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยพี่คิดว่าคนเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทำให้ไทยพีกลายเป็นช่อง 11-2 ก็คือไม่สามารถตรวจทำหน้าที่ของสื่อสารได้อะเราคิดว่าไทยพีบีเอสก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้องทำหน้าที่ในเชิงของการตรวจสอบการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนการสนับสนุนกลุ่มคนที่เปราะบางทั้งหลายอะไรเงี้ยนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเท่าทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันเนี้ยก็คงเป็นประเด็นที่เราอยากเห็นว่ารัฐบาลน่าจะใช้โอกาสเนี้ยในการฟังแล้วก็ได้ยินเสียงที่ประชาชนคัดค้านฮะก็หวังว่าท่านนายกจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เดินหน้ากฎหมายทั้ง4ฉบับนี
1: ้อีกท่านหนึ่งค่ะอดีตกสทช.และกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตบอกว่าการนำร่างพรบ.ไทย PBS และอีก3หน่วยงานมาเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้นเป็นไปอย่างเร่งด่วนโดยที่ยังไม่มีงานวิจัยยังไม่มีผลการศึกษาที่เป็นกลางมารองรับและยังไม่มีแนวทางที่จะรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาประกอบกับผลโหวตส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยจึงมองว่าผู้เสนอกฎหมายก็ควรจะนำไปพิจารณาทบทวนและชะลอร่างพรบ.ทั้ง4ฉบับออกไปก่อนค่ะแต่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะต้องมีการปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใสและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมค่ะ
4: ต้องไปโจทย์โยนกลับไปที่รัฐบาลแล้วแหละว่าในขณะที่เรายังไม่เห็นอนาคตของทีวีช่องอื่นๆภาคเอกชนเลยว่าเขาจะเดินไปตายเอาดาบหน้าหรือยังไงแต่ขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะแก้กฎหมายลดทอนหน้าที่ของสื่อสาธารณะด้วยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่เหลืออธิปไตยสื่อไทยที่จะเป็นทางเลือกฟรีทีวีของประชาชนเลยหรือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกลับไปก็คือว่าจริงๆภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะทำตอนนี้แทนการแก้กฎหมายก็คือการมองอนาคตว่าเราจะรักษาอธิปไตยช่องทางการสื่อ
1: การเปิดรับฟังความคิดเห็นของทั้ง4หน่วยงานนะคะหลังจากมีข้อสังเกตว่าประชาชนก็ยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แม้ว่าระบบจะปิดไปแล้วและแนะให้4หน่วยงานทำหนังสือขอคำชี้แจงและขอดูข้อมูลหลังบ้านเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะ

0: CNN ครับอ้างแหล่งข่าวในกองทัพสหรัฐนะครับบอกว่าทางสหรัฐเตรียมใช้ระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงสุดกับอิหร่านถ้ามีข้อแม้นะครับถ้าทรัมป์มีคำสั่งให้โจมตีอีกครั้งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเผยให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์และเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งโอมานครับหลังมีรายงานครับว่าเรือบรรทุกสินค้าติดธงสิงคโปร์ถูกโจมตีจนเกิดไฟไหม้แล้วก็อับปางลงนะครับแต่ลูกเรือทั้งหมดได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับสถานการณ์โจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วง10วันที่ผ่านมาครับฝั่งอิหร่านระบุว่ากำลังยกระดับการโจมตีเพื่อตอบโต้การปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐขณะที่สำนักข่าว CNN ครับรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ากองทัพสหรัฐเตรียมแผนโจมตีอิหร่านฉบับใหม่ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้ระเบิด GBU-43B หรือที่เรียกกันว่าเป็นแม่ของระเบิดทั้งปวงครับเนื่องจากเป็นระเบิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ในคลังอาวุธของสหรัฐนะครับเพื่อถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครับและสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งถ้ามีการนำระเบิดชนิดนี้มาใช้จริงครับจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญครับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้และยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบิดชนิดนี้นะครับว่าจะทำลายฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้จริงหรือไม่เนื่องจากระเบิดที่มีน้ำหนักเกือบ 10,000 กิโลกรัมชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงระเบิดทำลายล้างเป็นวงกว้างมากกว่าการเจาะทะลุเป้าหมายที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินแล้วก็มีความเสี่ยงที่ระเบิดจะสร้างความสูญเสียต่อพลเรือนหากใช้ใกล้พื้นที่ชุมชนครับ
1: ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังสร้างความปั่นป่วนให้กับหลายประเทศในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่ติมอร์เลสเตค่ะตกอยู่ท่ามกลางหมอกควันหนาทึบนะคะและอาเซียนจะใช้กลไกอะไรในการจัดการกับปัญหานี้ติดตามเพิ่มเติมในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสิงคโปร์และมาเลเซียเผชิญกับวิกฤตหมอกควันรุนแรงจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะและผลัดกันครองแชมป์ประเทศที่มีอากาศยอดแย่ที่สุดของโลกค่ะสถานการณ์นี้ทำให้รัฐบาลที่เหลือขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็เตรียมใช้ไม้แข็งจัดการกับปัญหานี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมลองดูท้องฟ้ายามเช้าในสิงคโปร์ค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งนะคะที่สิงคโปร์ขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกค่ะก่อนที่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยนะคะโดยกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็เลยก้าวขึ้นมาแทนที่และสิงคโปร์หล่นลงมาอยู่ในอันดับ2แทนค่ะแต่ว่าคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากอยู่ดีสถานการณ์นี้ส่งผลให้หน้ากากขายดีมากๆนะคะจนสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งหมดค่ะหรือว่าหาซื้อได้ยากขณะที่ทางการสิงคโปร์เริ่มทยอยแจกหน้ากาก N95 ให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่ติมอร์เลสเต้ทางการได้สั่งปิดโรงเรียน3วันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะท่ามกลางความกังวลว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆซึ่งแม้ว่ารัฐบาลติมอร์เลสเต้จะไม่ได้ระบุชื่อของอินโดนีเซียออกมาตรงๆแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าต้นตอของหมอกควันจากไฟป่าถูกพัดมาจากที่ไหนค่ะแม้จะผ่านมาแล้วกว่า2เดือนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็หมอกควันไม่ได้ดีขึ้นเลยจริงๆค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศได้หารือกันเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ๆจริงๆค่ะนั่นก็คือไฟป่าบนเกาะสุมาตราแล้วก็เกาะกาลิมันตันคุณผู้ชมซึ่งลมเนี่ยเขาได้พัดเอาหมอกควันไปปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนหรือว่า ASMC ระบุว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ตรวจพบไฟป่าบนเกาะสุมาตรา 8,921 จุดแล้ว

0: อนาคตนะคะรวมถึงการยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้มีการเผาป่าได้ในพื้นที่เล็กๆขณะที่ตำรวจเปิดรายชื่อผู้ต้องสงสัย223คนและบริษัทต้องสงสัยอีก9แห่งซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับวิกฤตไฟป่าค่ะและมีบางส่วนกำลังถูกดำเนินคดีด้วยนะคะหลังจากอินโดนีเซียยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาการเผาป่าและการละเมิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากความพยายามในการควบคุมไฟป่าทั้งการป้องกันไฟลุกลามและดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในหลายพื้นที่ค่ะหนึ่งในต้นตอของปัญหาไฟป่าเนี่ยมาจากการแพ้วถางแล้วก็เผาป่าเพื่อทำการเกษตรนะคะโดยข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมอินโดนีเซียชี้ว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีพื้นที่ถูกไฟเผาทำลายมากกว่า 240,000 ไร่นะคะที่เป็นพื้นที่ที่เคยถูกแพ้วถางระหว่างปี2001ถึง2025ในจำนวนนี้ 85% อยู่บนเกาะกาลิมันตันแล้วก็สุมาตราค่ะโดยการเผาไฟในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกนะคุณผู้ชมถ้าดูตัวเลขกันเขากินพื้นที่มากกว่า 98,000 ไร่สูงกว่าริยาวบนเกาะสุมาตรากว่า2เท่าตามมาด้วยกาลิมันตันกลางสุมาตราตะวันตกจังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันตะวันออกนะคะโดยผู้ต้องสงสัยที่ทางการหมายหัวว่าเกี่ยวข้องกับการเผาป่าในช่วงนี้จำนวนมากอยู่ในกาลิมันตันแล้วก็สุมาตราด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่า PM 2.5 ในสิงคโปร์ค่ะพุ่งสูงทำสถิตินับตั้งแต่ปี2015นะคะทำให้รัฐบาลออกมาเปรยๆว่ากำลังเก็บข้อมูลและประเมินสถานการณ์หมอกควันค่ะโดยยังเปิดทางในการดำเนินคดีตามกฎหมายมลพิษหมอกควันข้ามแดนที่เริ่มบังคับใช้ในสิงคโปร์เมื่อปี2014นะคะคุณผู้ชมกฎหมายฉบับดังกล่าวอนุญาตให้ทางการสิงคโปร์ยื่นฟ้องบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบในการก่อมลพิษในสิงคโปร์ได้นะคะไม่ว่ากิจกรรมที่บริษัทนั้นดำเนินการจะเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือไม่ก็ตามแต่ผ่านมาแล้ว12ปีค่ะกฎหมายฉบับนี้กลับไม่สามารถจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้นะคะ โดยการบังคับใช้กฎหมายมีจุดอ่อนจุดใหญ่อยู่ที่การต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในต่างประเทศเป็นหลักซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่จะใช้ในการดำเนินคดีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการขัดกันของข้อกฎหมายก็ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ยังไม่นับว่าเมื่อคุณตัดสินคดีแล้วจะลงโทษกันจริงๆยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทนั้นๆไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยสิงคโปร์เคยพยายามนะคะดำเนินคดีกับบริษัทในอินโดนีเซีย4แห่งฐานทำให้เกิดหมอกควันในปี2015แต่นอกจากคดีจะไม่คืบหน้าไปไหนแล้วคุณผู้ชมประเด็นนี้ยังทำให้สิงคโปร์ทะเลาะกับรัฐบาลอินโดนีเซียอีกต่างหากค่ะตอนนี้สิงคโปร์อาจจะยังรอดูทิศทางลมนะคะว่าอินโดนีเซียจะจริงจังและเข้มงวดในการจัดการกับปัญหาในปีนี้มากแค่ไหนและอาจจะรวมไปถึงการรอดูท่าทีของเพื่อนๆอาเซียนในวงประชุมเดือนหน้าด้วยค่ะว่าจะช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้เตรียมรับมือฝนใต้นะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่สงขลาครับปีที่แล้วมีบทเรียนหนักหน่วงกันมาแล้วปีนี้เขาก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับแม้ว่าจะไม่มีใครกล้าการันตีว่าน้ำจะไม่ท่วมประตูระบายน้ำคลองเตยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ยกบานประตูขึ้นสูงสุดนะครับให้น้ำที่ไหลมาจากคูคลองต่างๆในโซนเศรษฐกิจชั้นในตัวเมืองหาดใหญ่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้สะดวกครับแม้น้ำในคลองเตยช่วงนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่มากนะครับเจ้าหน้าที่ประตูระบายน้ำให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้20เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยสูบน้ำได้ 3,500 ลิตรต่อวินาทีครับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าแม้ยังไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้นะครับว่าปีนี้หาดใหญ่จะท่วมไหมแต่เทศบาลเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกเอาไว้แล้วทั้งการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ระยะทางกว่า400กิโลเมตรครับแล้วก็ขุดลอกคลองสายสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบทั้ง27สถานีครับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจการตั้งจุดบริการกระสอบทรายจุดจอดรถฉุกเฉินศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยซึ่งรองรับคนได้ 1,500 คนครับแล้วก็มีบ้านพี่เลี้ยง92หลังในชุมชนต่างๆซึ่งรองรับประชาชนได้อีกกว่า 2,700 คนครับ
3: เครื่องสูบน้ำ27จุดนะครับ74เครื่อง เราซ่อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้คลองคูเนี่ยเราเริ่มดูดตรงไหนถ้ามีน้ำท่วมขัง

0: ช่นเมื่อวานเนี่ยเราเข้าทำวันนี้เลยนะครับเพื่อประชาชนแม่น้ำข้าบ้านไม่มีน้ำรอระบายให้ได้ครับเพราะคาดว่าเดือนหน้าเนี่ย400กว่ากิโลเนี่ยเราจะ 100% นะครับในการลอกคูทั้งหมดและตอนนี้เนี่ยเราเตรียมทุกอย่างเรือทุกอย่างหน่วยงานต่างๆในการประสานเตือนตอนนี้เรามาพร้อมทุกหน่วยงานเรามาคุยกันหมดทั้งทหารตำรวจในการดูแลสะพานดูแลจุดที่เสี่ยงและตรงไหนที่เราจะอุดฟันหลอต่างๆเราอุดหมดแล้ว
1: ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมอำเภอระแงะและอาคารศูนย์พักพิงเพื่อประชาชนอบต.ตันหยงมัดนะคะเพื่อเตรียมใช้ในการรองรับประชาชนกรณีเกิดอุทกภัยและยังติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังประชุมร่วมกับชลประทานที่17เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับน้ำฝนสะสมทั้งลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: มีการคาดการณ์จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะครับพบว่าช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ครับไทยมีฝนตกปานกลางถึงหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักพบพื้นที่เสี่ยงในภาคใต้ครอบคลุม2จังหวัด3อำเภอ4ตำบลครับแม้ว่าภาพรวมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของภาคใต้ในเดือนตุลาคมนี้จะคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เสี่ยงทั้งประเทศแต่ลักษณะฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้ครับจะทำให้อุ้มน้ำสะสมในชั้นดินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดินอิ่มน้ำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าทิศทางลมมรสุมในภาคใต้ขณะนี้ยังไม่เสถียรเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มตัวทำให้มีฝนตกกระจายตั้งแต่ช่วงบ่ายลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำและดินเริ่มสะสมน้ำเอาไว้บางส่วนนะคะต้องเฝ้าระวังมวลฝนก้อนใหญ่ที่อาจจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยและสำหรับกระแสข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่ใช้คำว่าเรนบอมจนสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนประเด็นนี้อาจารย์สมพรชี้แจงบอกว่าอาจจะเป็นการใช้คำศัพท์ที่ดูจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงค่ะ
3: แต่เวทไมโครเวิร์สเนี่ยก็คือหมายถึงว่าฝนน้ำเนี่ยมันหล่นลงมาในแนวดิ่งเนี่ยที่หล่นลงมาแรงๆนะครับแล้วก็พอตกมาถึงพื้นปั๊บเนี่ยมันก็ทำลายพวกหลังคาบ้านบ้านเรือนเสียหายต้นไม้พังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายแล้วก็บานออกด้านล่างว่าจะทำให้มันเหมือนกับเราเทน้ำลงไปแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็มาที่พื้นเนี่ยมันบานออกนะไอ้นั้นน่ะคือถึงจะเป็นเวทไมโครเบิร์สหรืออาจจะเปรียบเทียบได้เสมือนว่าจะเป็นเรนบอมนะครับแต่ที่มันตกอยู่แบบนี้มันตกคือมันตกหนักกว่าปกติในช่วงเวลาสั้นๆยังไปไม่ถึงปริมาณที่จะเป็นเรนบอมครับ
2: อาจารย์สมพรย้ำครับบอกว่าพื้นที่เมืองราบลุ่มภาคใต้เช่นหาดใหญ่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชและพัทลุงครับเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางนะครับถ้ามีฝนตกหนักลงมาน้ำอาจจะไหลหลากได้เร็วขึ้นเนื่องจากหน้าดินแล้วก็แนวรับน้ำเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งสติที่สำคัญเวลารับข้อมูลข่าวสารครับเลือกรับจากข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเกินไปครับ
1: นักวิชาการด้านกฎหมายและสื่อที่ร่วมในวงเสวนาแสดงความเป็นห่วงต่อการแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงที่มาของแหล่งเงินสนับสนุนไทย PBS นะคะว่าอาจจะกระทบกับหลักประกันความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะโดยเสนอให้พิจารณาที่โครงสร้างแหล่งทุนอย่างรอบด้านและทำควบคู่ไปกับการปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญเสนอให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานมากขึ้นค่ะเวทีเสวนาวิชาการอิสระแต่ต้องตรวจสอบได้อนาคตสื่อสาธารณะไทยเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการด้านกฎหมายและสื่อสารมวลชนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตของไทย PBS ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่มาของเงินสนับสนุนข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็นสำคัญที่นักวิชาการแสดงความกังวลคือการเปลี่ยนแปลงกลไกจัดสรรงบประมาณที่อาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อการสนับสนุนเงินและส่งผลต่อความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวสาร

0: ือการตรวจสอบผู้มีอำนาจจึงจำเป็นต้องออกแบบระบบแหล่งทุนที่สร้างหลักประกันให้สื่อสาธารณะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายแหล่งรายได้เพื่อลดการพึ่งพาเงินจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปค่ะ
1: ขณะที่นางสาวอังคณาพรหมรักษาอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสะท้อนถึงบทบาทของสื่อสาธารณะในภูมิภาคนะครับบอกว่าจำเป็นต้องมีอิสระในการออกแบบกลไกและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ครับโดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านการสื่อสารนะครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ขาดโอกาสหรือไม่มีอำนาจต่อรองในสังคมพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าหากการจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปีอาจจะทำให้การวางแผนและพัฒนากลไกการทำงานในระยะยาวทำได้ยากครับจึงต้องพิจารณาว่าระบบงบประมาณจะสนับสนุนการทำงานของสื่อสาธารณะในภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องเพียงใดแล้วก็ยังเห็นว่าการตรวจสอบการใช้เงินสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการตรวจสอบความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับกับการใช้อำนาจตรวจสอบเพื่อควบคุมเนื้อหาหรือแทรกแซงการทำงานของสื่อครับ
2: เฮ้ยคุณเอาอะไรมาคุณเอาอะไรมาเป็นเหตุผลของการที่จะไม่ให้มีสื่อสาธารณะในสังคมไทยอ่ะเออเนี้ยถ้าจะไหนถามเนี้ยเราไม่ยอมให้มันเกิดภาพนั้นน่ะมันจะต้องโหลุยกันพอสมควรเลยอะค่ะคุณจะยอมประเทศเราเป็นประเทศถ้าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนาะเราก็ยังยึดมั่นในหลักนี้เรายังยึดมั่นในสิทธิเรื่องการสื่อสารเราเชื่อว่าตรงเนี้ยนะคะเราเคารพในเสียงของประชาชนด้วยเราคิดว่าร
0: องศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอให้ไทย PBS ปฏิรูปโครงสร้างการทำงานจากระบบสั่งการจากบนลงล่างไปสู่ระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นตั้งแต่การเสนอประเด็นการกำหนดทิศทางรายการไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการทำงานเพื่อให้สื่อสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะพร้อมเสนอให้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสื่อท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อกระจายการผลิตข่าวสารและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและผลิตเนื้อหาค่ะ
3: ก็ต้องเป็นสื่อสาธารณะต่อไปนะครับไม่ใช่แค่ทีวีนะต้องเป็นสื่อสาธารณะเลยนะครับเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รายงานข่าวนะครับต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาประชาชนได้ด้วยนะครับแล้วจากทีวีสาธารณะ Public Broadcasting ต้องกลายเป็น Public Media นะครับ for everyone แล้วก็เป็นล่มใหญ่นะครับสำหรับสื่อภาคประชาชน
0: ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าอนาคตของไทย PBS ไม่ใช่เพียงการรักษาความเป็นอิสระในการทำงานแต่ต้องสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณได้และเปิดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบโดยการประเมินความสำเร็จควรพิจารณาจากคุณค่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ใช่เพียงยอดผู้ชมหรือเรตติ้งค่ะ
1: ช่วง2วันมานี้ครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนนะครับอย่างพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับฝนตกทีนี่ใจไม่ดีกลัวน้ำท่วมซ้ำแต่มันจะช่วงนึงเท่านั้นครับไม่เหมือนภาคใต้ที่ฝนจะตกต่อเนื่องนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้กรุงเทพมีฝนตกหนักมากนะคะสำหรับอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับระยะ2วันนี้ค่ะก็จะยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกนะคะและใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯและมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนนะคะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนะคะนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและมีฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะโดยจังหวัดที่จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วยกรุงเทพฯและปริมณฑลและอีก30จังหวัด

0: ดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงากระบี่ตราดเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมลงมาอย่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะส่งผลทำให้ช่วงต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะในระยะนี้พื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักและในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่สาเหตุก็มาจากร่องมรสุมที่พัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: คม2569เวลา 19:14 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach

0: Right, so get on the bus, ladies. Lock and load. Let's rock and roll.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: 30 minutes relaxing night music.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนานธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามนะคะทั้งเรื่องการที่กสทช.และหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติตั้งโครงข่ายติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในบ้านหลังเดียว3โครงข่ายแล้วดูยอดการใช้เสมือนคนใช้ 5-600 คนจากบ้านหลังเดียวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์หลอกประชาชนที่จังหวัดมหาสารคาม

0: ทั้งที่อำเภอวาปีปทุมและอำเภอแกดำกับการให้สแกนใบหน้าเพื่อแลกกับเงิน300-500บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีมิติที่เป็นด้านมหาภาคเศรษฐกิจในภาพรวมที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนครับไทยก็เปลี่ยนโอกาสเป็นการลงทุนจริงเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เรื่องคุณวราวุฒิมีการสั่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือสมอ.เนี่ยในการที่จะคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็บังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทาคาอิจิญี่ปุ่นนะครับส่งสัญญาณอาจจะมีการปรับแก้ถ้อยคำในหลักการปลอดอาวุธนิวเคลียร์3ประการนะครับส่วนผู้นำ EU ก็มีการออกแบบแผนรับสินค้าจีนตอนนี้มีการทะลักเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ของยุโรปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันศุกร์ครับมีรางวัลและก็คำถามรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
0: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะได้ติดตามการเดินหน้าหรือไม่ของร่างแก้ไขกฎหมายพรบ.กองทุน3กองทุนและ1องค์การวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนนะคะคุณชำนาญจันทร์เรืองจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดหลังปิดรับฟังความคิดเห็นกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 6:40 นโดยประมาณค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ16ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกครับ World Food Day ตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกปีครับซึ่งก่อตั้งโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะครับในการประชุมใหญ่ครั้งที่20เมื่อเดือนพฤศจิกายน2522ครับแล้วก็เริ่มที่จะเฉลิมฉลองครั้งแรกเมื่อปี2524ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความอดอยากหิวโหยทุพพชนาการและก็ความยากจนครับรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและระบบเกษตรที่มีอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับประเทศต่างๆ150ประเทศทั่วโลกครับผ่านหน่วยงานของรัฐบาลภาคเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศด้วยครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ให้แสดงวิสัยทัศน์และได้พูดถึงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะคะในเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และการประชุมกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือ World Bank Group ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งที่2นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่81แล้วค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวสำคัญกลับไปอยู่นอกการประชุมเพราะว่ามีผู้ชุมนุมที่คัดค้าน IMF และ World Bank เนื่องจากสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตประชาชนออกมาแสดงสัญลักษณ์แล้วก็พยายามขึ้นไปที่สะพานลอยแล้วก็ติดตั้งป้ายผ้าท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการปะทะกันเล็กน้อยค่ะมีการไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมเข้าไปติดตั้งป้ายผ้าโดยผู้ชุมนุมก็บอกว่าได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำนั้นถือว่าทำเกินกว่าเหตุนะคะการชุมนุมก็มีเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะส่วนในการประชุมนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นการประชุมใหญ่ที่จะมีผู้ที่เป็นผู้นำคนสำคัญจากธนาคารโลกธนาคารกลางของสหรัฐก็เดินทางมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้นำจาก IMF และ World Bank ทั่วโลกจะการมีการประชุมเป็นทางการวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดที่ทางราชการได้ประกาศหยุดเพื่อความเรียบร้อยและการดูแลที่ปลอดภัยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลได้พูดถึงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในเวลานี้อย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานครับที่โรงแรม The Rich Carlton กรุงเทพมหานครครับก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมฉลองและก็กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา A World in Transition An Evening with Richard Quest นะครับซึ่งจัดโดยธนาคาร Bank of America ร่วมกับสำนักข่าว CNN ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการต้อนรับจากนายจินซู

0: ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Bank of America แล้วก็คุณอรกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับ Bank of America สาขาประเทศไทยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษชื่นชมเจ้าภาพจัดงานเสวนาที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและก็ผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันพร้อมกับยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีการพบกับริชาร์ดเควสต์ผู้สื่อข่าวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ CNN ครับซึ่งก็มีการนำเสนอข่าวสารธุรกิจเศรษฐกิจและการเดินทางทั่วโลกรวมถึงเคยนำเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยผ่านรายการต่างๆด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงหัวข้อการเสวนา Evolve in Transition บอกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆโดยไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางสำคัญ3ประการก็มีการรักษาเสถียรภาพในปัจจุบันการเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่ออนาคต3เรื่องนะครับซึ่งทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยตอนนี้ณเดือนกันยายน2569อยู่ที่ประมาณ 276,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นกันชนสำคัญในการรองรับความไม่แน่นอนจากภายนอกครับตอนนี้ก็มีช่วงครึ่งแรกของปี2569คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่า 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับความสนใจอย่างมากในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็เรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงด้วยนะครับเป้าหมายสำคัญของไทยในระยะต่อไปก็คือการเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงและการเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยได้มีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกันในการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งนอกจากนี้ไทยก็ยังทำงานร่วมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกของอาเซียนเพื่อขยายความเชื่อมโยงทางการเงินส่งเสริมระบบการชำระเงินดิจิทัลเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคให้มีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับโดยการประชุมประจำปีของ IMF และก็ World Bank เนี่ยยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการหารือระหว่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกและก็ระดมเงินทุนสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนโดยไทยเนี่ยครับหวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในประเด็นเหล่านี้ต่างๆมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะเรื่องของความเสี่ยงนะก็จะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงในหลายระดับความเสี่ยงของเศรษฐกิจความเสี่ยงการเงินการคลังเหล่านี้นะคะในระดับมาภาคมาดูความเสี่ยงของประชาชนในเชิงสังคมบ้างนะคะก็มีรายงานจากสำนักงานกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะเมื่อวานนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการกสทช.ร่วมกับฝ่ายด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะมีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีตำรวจท่องเที่ยวมีตำรวจในพื้นที่นะคะฝ่ายปกครองได้ลงไปตรวจจุดที่ต้องสงสัยในการใช้อินเทอร์เน็ตผิดปกติใน2จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนะคะเดินทางไป2จังหวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีไปที่ตำบลไปบ้านหลังนึงที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นบ้านที่มีลักษณะห้องเดียวเข้าไปก็พบการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต3โครงข่ายปริมาณการใช้เมื่อเทียบกับประชาชนที่ใช้เหมือนกับจ่ายให้คนใช้ประมาณ 5-600 คนจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในบ้านหลังนั้นนะคะซึ่งน่าสงสัยมากแล้วพบว่ามีการลากสายความยาวในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตยาวไปถึงได้ถึง 30-350 เมตรข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมานะคะจึงมีข้อสงสัยว่านำไปสู่กิจการใดๆที่อยู่บริเวณชายแดนหรือไม่จึงมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขนาดนั้นกิจการที่ผิดกฎหมายใดๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้การติดต่อสื่อสารแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปพบว่าหลังประตูหลังของบ้านหลังนั้น

0: สามารถเดินทะลุข้ามแดนไปด้วยได้เหมือนประตูที่เป็นประตูข้ามพรมแดนเนี่ยนะคะแล้วมีชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นชื่อนายยอดบอกว่าได้รับเงินเดือนเดือนละ 6,000 บาทเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะพบหลักฐานการพูดคุยแชทผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการเข้ามาตรวจสอบนะคะจึงเหลือคนเดียวในนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์รับเงินเดือน 6,000 บาทในนั้นพบหลักฐานที่เป็นมิเตอร์จ่ายไฟฟ้าอีกต่างหาก1มิเตอร์แล้วกำลังมิเตอร์กำลังหมุนติ้วๆๆเลยนะคะและไม่ได้พบว่ามีกิจกรรมกิจการใดๆในบ้านหลังนั้นเลยส่งสัญญาณส่งสายข้ามแดนไปเมียนมาอีกนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจค้นเนี่ยตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ของไทยที่เป็นผู้ประกอบการไปติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านหลังนั้นและติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต3โครงข่ายในบ้านหลังเดียวต้องสงสัยแล้วว่าเขาทำกิจการใดจึงมาตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในบ้านหลังนี้ถึง3โครงข่ายปริมาณการใช้หนักหนามากเนี่ยนะคะเข้มข้นมากหรือมีความหนาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งแล้วตัวเองก็รับเงินไปรับค่าบริการไปโดยไม่สนใจตั้งข้อสงสัยว่าประเทศไทยเสียอะไรและเกิดการใช้งานข้ามพรมแดนได้อย่างไรบริการให้บริการไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนได้อย่างไรข้างๆบ้านหลังนั้นยังมีโกดังอีกโกดังหนึ่งขนาดใหญ่นะคะมีประตูทะลุไปพรมแดนเมียนมาอีกและพบชาวหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งมาสังเกตการเจ้าหน้าที่ไปถามก็บอกว่าอ๋อช่องทางนี้เป็นช่องทางเดินของเด็กคนแก่และนักเรียนเอาไว้เดินทางเข้าออกคือฟังดูแล้วให้ดูน่าเห็นใจน่าสงสารและตัวเองก็มาขายของของที่ใช้ของเป็นของจำเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่ออีกนะคะเพราะมีความน่าสงสัยเกิดขึ้นหลายจุดนะคะคือเป็นประตูที่ข้ามแดนได้จากหลังบ้านมีบริการให้คนเข้ามาโดยคิดเงินสำหรับคนที่จะเข้ามาบ้านแล้วข้ามแดนไปเนี่ยคนละ 1,000 บาทในยอดเล่าให้ฟังนะคะพบอีกจุดหนึ่งมีอีก1โครงข่ายนะคะแล้วไปตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหลายไปให้ตำรวจไซเบอร์ไปจัดการตรวจสอบและจะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องและติดตามตรวจสอบว่านำไปสู่กิจการใดในพรมแดนและข้ามแดนไปยังเมียนมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบรางวัลอะไรมานะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าเหตุผลของธรรมชาติครับหนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และก็สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆครับผ่านปัจจัยทางด้านฟิสิกส์เคมีและก็ชีววิทยาก็จะหาคำตอบในสิ่งที่เราเห็นกันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันว่าผลที่เราเห็นในทุกวันนี้เกิดจากเหตุอะไรในอดีตและก็จะนำไปสู่การสรุปเพื่อตอบคำถามว่าเราจะรู้เรื่องเหล่านี้เพื่ออะไรครับเขียนโดยนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาครับเหตุผลของธรรมชาติ1เล่มครับ
0: ค่ะ1เล่มนี้เป็นเจ้าของได้ตอบคำถามได้เลยค่ะว่าการตรวจค้นของกสทช.ตำรวจไซเบอร์ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงลงไปตรวจในพื้นที่จังหวัดใดบ้างมี2จังหวัดนะคะอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นไปตรวจค้นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปกติใน2จังหวัดคือจังหวัดใดบ้างพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอ Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะไปต่อกับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือรถไถนาหรือรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าให้ชาวนาใช้มูลค่าเข้าใจว่า 8,000 ล้านไม่รู้ตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงหรือยังพอไปหารออกมาแล้วถ้า500คันตกคันละ16ล้านจริงหรือไม่หรือคันละล้าน6กันแน่อธิบดีกรมการข้าวชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: เมื่อวานอธิบดีกรมการข้าวครับคุณอานนท์นนทรีนะครับซึ่งพูดถึงความเคลื่อนไหวกรณีของการจะซื้อรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้านบอกว่าต้องขอย้อนถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่นะครับซึ่งหนึ่งในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำนี่ก็คือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนามีรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งสอดรับกับนโยบายจากรัฐมนตรี

0: ในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งกรมการข้าวก็มีการกำหนดนโยบายต่างๆที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ EV ก็เป็นเรื่องหนึ่งในการลดการใช้พลังงานของข้าวคาร์บอนต่ำในขณะที่ต่างประเทศก็พร้อมรับซื้อให้ราคาแพงขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องจักรกลด้าน EV หรือใช้พลังงานทดแทนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือโซลารูฟท็อปหรือพลังงานไฟฟ้าครับเครื่องจักรไฟฟ้าก็คือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแทบจะไม่มีเกษตรกรที่ลงไปขุดดินทำนาแล้วครับทุกคนใช้เครื่องมือเครื่องจักรแทนทั้งหมดถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องจักรกลต่างๆของการเกษตรก็ต้องไปจ้างเขามาทำซึ่งใช้พลังงานน้ำมันทั้งหมดครับซึ่งกรณีนี้มีการนำเสนอหลายตัวทั้งหมายถึงหลายโครงการทั้งรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องอบลดความชื้นของไฟฟ้าโซลารูฟท็อปและก็เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าอีกหลายตัวครับส่วนประเด็นรถไทย16ล้านเนี่ยครับน่าจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของตัวเลขของโครงการในภาพรวมด้วยนะครับซึ่งกรมก็จะต้องมีการนำผู้บริหารซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการคุยในรายละเอียดว่าตกลงแล้วจะมีทั้งหมดกี่โปรเจกต์หมายถึงกี่โครงการนะครับรวมทั้งเริ่มต้นการนำร่องกี่จุดจะตั้งศูนย์ข้าวชุมชนที่ไหนบ้าง500จุดจะตั้งก่อนหรือไม่ซึ่งด้วยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ครับรัฐมนตรีก็อาจจะจดจำว่า500จุดหรือ500คันพอพูดถึงวงเงินใหญ่ๆเนี่ย 8,000 ถึง 10,000 ล้านเนี่ยเมื่อเกิดการจับประเด็น400ถึง500จุดนำร่องเนี่ยพอเอามาหารกันเองก็เลยกลายเป็นคันละ16ล้านซึ่งอาจจะต้องไปทบทวนตรงนี้นะครับรัฐมนตรีไม่เคยพูดออกจากปากเลยว่า16ล้านบาทต่อคันแม้แต่กระทรวงเองก็ยังไม่ได้มีการสรุปตัวเลขวันนี้กรมการข้าวยังไม่เคยขอเอ่ยว่าเป็นร่างโครงการเป็นไฟนอลหรือสุดท้ายเลยบอกว่าประเด็นนี้เป็นการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการจะหยิบยกเครื่องต่างๆว่าจะราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการแจกแจงในรายละเอียดต่างๆต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะก็มีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะที่สนใจเรื่องข้าวจำนำข้าวมาโดยตลอดเนี่ยมาถึงวันนี้รถไถนารถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยพูดออกมาว่างบประมาณลงทุน 8,000 ล้านโดยใช้เงินกู้เนี่ยราคาพ.ร.ก. 400,000 ล้านแล้วพูดถึง500คันหรือ500จุดที่ยังสับสนกันอยู่ผู้ที่ได้ยินข่าวนี้ก็เลยจับหารเลยเอา500หาร 8,000 มาตกคันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าว16ล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรนะคะคุณหมอวรงค์บอกว่าช่วยบอกความคุ้มค่าด้วยมีงานวิจัยอะไรรองรับนะคะแล้วเคยใช้งานจริงหรือเปล่าเคยใช้งานที่ประเทศใดและมีความคุ้มค่าอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรมีรายได้ต่อพื้นที่ต่อคันที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะช่วยบอกข้อมูลเหล่านี้ว่าเคยมีการทดลองใช้แล้วหรือยังเป็นผลดีอย่างไรก่อนที่จะไปซื้อมาใช้แบบนี้นะคะไปที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมีรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะถูกหลอกให้สแกนใบหน้าการสแกนใบหน้านี้เท่ากับเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปทำนู่นทำนี้ได้หมดเลยแต่ชาวบ้านคิดว่าน่าจะไม่ได้คิดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรเพื่อไปแลกเงินแค่500บาทเท่านั้นนะคะโดยบอกว่าก็เป็นเงินที่อยากได้อยากได้เงินเขาก็เลยไปสแกนใบหน้าตามเงื่อนเขาที่เขาแจ้งนะคะตอนแรกเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ31คนตอนหลังมามีผู้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว110คนที่อำเภอวาปีปทุมและที่อำเภอแก่ดำมีเพิ่มมาด้วยนะคะแก่ดำนี่30กว่าคนนะคะวาปีปทุมนี่110คนแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปสแกนใบหน้าให้ไปเปิดซิมไปซื้อซิมเพิ่มขึ้นมาโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน3คนตอนนี้มีตำรวจเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานจากการดำเนินกิจกรรมแบบเนี้ยของ3คนนี้แล้วนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งใดอย่างไรเพราะพบว่าการสแกนใบหน้าที่ให้คนมารับจ้างสแกนใบหน้าแล้วจ่ายคนละ500เนี่ยมีการนำไปเปิดบัญชีนะคะกลุ่มแรกนำไปเปิดบัญชีแล้วก็พบว่าบัญชีมีเงินเข้าแล้วโอนออกทันทีนะคะแล้วก็เปิดปิดในวันเดียวก็มีโอนออกโอนเข้าทันทีก็มีลักษณะเหมือนได้เงินมาแล้วก็เป็นทางผ่านนะคะนี่คือพฤติการอย่างหนึ่งละค่ะที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำจากเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะคะแล้วเปิดซิมเนี่ยก็คือซิมที่เอาไว้โทรหาผู้คนแล้วทำ ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผู้บังคับ

0: การตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเข้าไปดูแลตรวจสอบและกำลังจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง3คนแรกที่ตรวจสอบพบว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่หากินกับความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งต้องรอหลักฐานพยานที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะไปต่อที่เรื่องโซลาเซลล์ที่คุณวราวุฒิศิลปอาชาให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเรื่องนี้คุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวครับ Green Economy เนี่ยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมก็มุ่งที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคสอดคล้องกับแนวทางวันมาตรฐานโลกด้วยนะครับหรือ World Standards Day ซึ่งย้ำถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ SDG 7ที่มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัยยั่งยืนเชื่อถือได้เพื่อให้ประชากรโลกสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันประชาชนและภาคธุรกิจหันมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจึงมีการสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เนี่ยครับในการเร่งรัดประกาศให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งมาครับใช้ภายในเดือนตุลาคม2569นี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในกระบวนการการออกใบรับรองให้มีความรวดเร็วด้วยพร้อมกับเร่งรัดให้กำหนดและบังคับใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์อีก7มาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่สายไฟ DC แบตเตอรี่ลิเธียมฟิวส์อินเวอร์เตอร์เครื่องตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงขั้วต่อสายไฟฟ้าและก็ตู้รวมสายไฟเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าระบบพลังงานสะอาดของไทยในปลอดภัยตามมาตรฐานสากลครับส่วนคุณภาสกรชัยรัตน์นะครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าสมอ. อยู่ระหว่างการเสนอประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศส่งผลให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายต้องดำเนินการเฉพาะสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเท่านั้นหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับโดยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่ได้มาตรฐานต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยก็มีการความทนต่อความร้อนการตัดไฟการใช้งานในอุณหภูมิสูงการป้องกันไฟรั่วการลามของไฟเมื่อวัสดุของแผงเผชิญกับความร้อนหรือประกายไฟและคุณสมบัติทางกลศาสตร์อื่นๆด้วยครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการเปิดเผยบัญชีรายชื่อขออภัยค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายรายได้ของส.ส.นะคะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาโดยเฉพาะประเด็นคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมินี่นะคะโดยคุณสิริโชคโสภาก็ได้สื่อสารผ่านทาง Facebook โพสต์ออกมาบอกว่าคุณสุชาดาได้แจ้งต่อกกต.ว่ามีรายได้ปีละ1,700,000บาทนะคะแต่มีบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรวมกันของคุณสุชาดาและนายท่าหยางซานเนี่ยรวมกันเกือบ 2,000 ล้านบาทรายได้ปีละ1,700,000แต่มีเงินทรัพย์สินรวมกัน2สามีภรรยาเกือบ 2,000 ล้านบาทโดยนายท่าหยางซานไม่ได้แจ้งว่ามีอาชีพอะไรและแจ้งว่าไม่ได้มีรายได้อะไรด้วยนะคะก็จึงตั้งเป็นข้อสังเกตและในช่วงของการเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็มีการบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยเดือนละ 10,000 บาทแล้วระยะหนึ่งก็เพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทรวมแล้วบริจาคเงินให้เข้าพรรคภูมิใจไทย 140,000 บาทโดยประมาณนะคะก็มีการตั้งคำถามว่ามีการนำเงินที่ผิดกฎหมายเข้าพรรคภูมิใจไทยแบบนี้หากพรรครู้เห็นเป็นใจอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ถ้ารู้ว่าที่มาของเงินเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นก็มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหลายคนค่ะออกมาสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณบุญธิดาสมชัยคุณแนนโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ออกมาบอกว่าส.ส.ในพรรคมีธรรมเนียมปฏิบัติสมัครใจบริจาคเงินเข้าพรรคโดยการหักเงินเดือนจากเงินเดือนที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกเดือนเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นไปตามกฎหมายและบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจนคุณวรินทร์ลิดาซึ่งเป็นส.ส.บัญชี

0: รายชื่อนะคะก็สื่อสารในทำนองเดียวกันเช่นเดียวกับคุณคงกฤษที่เป็นสสอยุธยานะคะและคุณฤทธิรงค์สสมหาสารคามนะคะมี4คนค่ะสื่อสารออกมาในลักษณะเดียวกันว่าก็มีการหักเงินเดือนโดยสมัครใจแต่ประเด็นของการหักเงินเดือนโดยสมัครใจไม่ได้มีการสนใจหรือไม่ได้ติดใจอะไรคุณสุริโชคกลับสื่อสารว่าคุณสุชาดาหักเงินเดือนตัวเองเข้าบัญชีของพรรคได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่ได้เป็นสสตอนนั้นเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบริจาคเดือนละ 10,000 บาทต่อเนื่องมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีของกระทรวง DE ก็เดือนละ 10,000 บาทนะคะก็ไม่ได้เป็นสสพรรคภูมิใจไทยเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณสิริโชคโพสต์2ครั้งในวันเดียวกันกับเรื่องนี้ค่ะคงต้องมีการติดตามและชี้แจงกันต่อไปมีความพยายามติดต่อไปที่คุณสุชาดาติดต่อไม่ได้แต่โพสต์ Facebook บอกว่ายังทำงานหน้าที่สสตามปกติแต่สามีเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศแล้วเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีเสน่ห์ทาคาอิจินะครับมีการส่งสัญญาณในรัฐสภาเมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะมีการปรับแก้ถ้อยคำเกี่ยวกับหลักการปลอดอาวุธนิวเคลียร์3ประการกับในเอกสารความมั่นคงหลัก3ฉบับกับของประเทศซึ่งรัฐบาลก็มีแผนที่ในการปรับปรุงภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับซึ่งในการตอบรับข้อซักถามของจินอิจิก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคโคเมโตะนะครับในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรทาคาอิจิก็บอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในหลักการปลอดอาวุธนิวเคลียร์3ประการแต่เสริมว่าในระหว่างที่กำลังดำเนินการปรับแก้เอกสารความมั่นคงทั้ง13ฉบับซึ่งมีรายละเอียดของหลักๆคือ3ฉบับอยู่นี้ครับยังคงมีพื้นที่สำหรับการหารือเกี่ยวกับถ้อยคำเฉพาะเจาะจงที่ใช้ในหลักการนี้ด้วยนะครับนักสืบพิมพ์นิเกอิบอกว่าถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนว่าแม้ทาคาอิจิอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวหลักการโดยตรงแต่อาจจะมีการแก้ไขถ้อยคำที่เกี่ยวข้องในเอกสารความมั่นคงต่างๆด้วยนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าหลักการปลอดอาวุธนิวเคลียร์3ประการของญี่ปุ่นประกอบด้วยการไม่ครอบครองการไม่ผลิตและก็การไม่ยินยอมให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในประเทศซึ่งยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารความมั่นคง3ฉบับระบุว่าญี่ปุ่นจะยึดมั่นในนโยบายพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการปลอดอาวุธนิวเคลียร์3ประการรายงานบอกว่าทาคาอิจินะครับได้มีการเรียกร้องให้มีการปรับแก้หลักการในส่วนของการไม่ยินยอมให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในประเทศอย่างยาวนานก่อนที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคเสรีประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการทบทวนตามความเป็นจริงต่อหลักการดังกล่าวด้วยในข้อเสนอปรับแก้เอกสารความมั่นคงหลัก3ฉบับดังกล่าวครับมีข่าวจากผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ครับมีการเตรียมหารือในการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้ครับเพื่อที่จะหาทางรับมือกับสินค้าจีนที่ทะลักเข้าสู่ตลาดยุโรปและก็สร้างแรงกดดันต่อภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการแก้ปัญหาราคาพลังงานสูงและข้อยุติเรื่องงบประมาณระยะยาวของ EU ด้วยซึ่งประเทศสมาชิกก็มีความเห็นแตกต่างกันด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการยุโรปหรือ EC มีการเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับจีนเพื่อจำกัดการนำเข้ารถยนต์ไฮบริดซึ่งก็ไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับโดย EU หวังให้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าสินค้าของจีนซึ่งพุ่งแตะที่360,000 ล้านยูโรในปี2568และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้าด้วยนะครับร่างข้อสรุปการประชุมระบุว่าผู้นำ EU เตรียมเรียกร้องให้ EC เดินหน้าเจรจากับจีนควบคู่กับการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพครับและก็พัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อปกป้องกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการวิจัยขั้วไฟฟ้าแบบใหม่เป็นการยกระดับการผลิตแอมโมเนียสีเขียวนะครับซึ่งเรื่องนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะนักวิจัยในออสเตรเลียพัฒนาการออกแบบอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้ารูปแบบใหม่ชนิดโลหะผสมลิเธียมนะครับซึ่งช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในกระบวนการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียลงได้อย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งลดต้นทุนในกระบวนการผลิตแอมโมเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีสำคัญที่สุดของโลก และนับเป็นความก้าวหน้าที่อาจจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่าน

0: จากการผลิตแอมโมเนียที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตที่สะอาดยิ่งขึ้นครับมหาวิทยาลัยโมนาสของออสเตรเลียครับเปิดเผยว่าแทนที่จะผลิตโลหะลิเธียมขั้วไฟฟ้าแบบดั้งเดิมคณะนักวิจัยเลือกใช้วัสดุที่มีแกลเลียมซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถรวบรวมลิเธียมซึ่งทำให้ปฏิกิริยาเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียเกิดขึ้นภายในศักยภาพเดียวได้นะครับเป็นศักยไฟฟ้าที่เอื้อต่อการปฏิกิริยาเกิดขึ้นแอมโมเนียสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและก็กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะเชื้อเพลิงปลอดคาร์บอนและการผลิตดั้งเดิมเนี่ยยังคงต้องพึ่งโรงงานขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ทำให้ยากต่อการนำพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งผลิตที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับนักวิจัยบอกว่าขั้นตอนต่อไปคือการนำแคโทดโลหะผสมลิเธียมรูปแบบใหม่ที่ใช้กับต้นขั้วแบบอิเล็กโทรดเดิมนะครับพร้อมกับขยายกำลังการผลิตวัสดุและการทดสอบการผลิตแอมโมเนียอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยนะครับโดยให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อเลยได้เลยนะคะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเขียนทองค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ
2: ค่ะทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าตอนบนนี่คือฝนน้อยไปเลยส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งด้วยเช่นกันนะคะร้อยละ60มีโอกาสตกหนักค่ะ
1: ค่ะสภาพนี้คล้ายๆเมื่อวานไหมคะ
2: คล้ายกันค่ะแต่ว่าเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยค่ะวันนี้จะน้อยลงกว่าเมื่อวานค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างนะคะช่วงนี้
2: ค่ะช่วงนี้ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยจะมีตัวมวลอากาศเย็นปกคลุมนะคะแต่ว่ามีกำลังอ่อนส่วนกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้อันนี้จะเป็นลักษณะของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้วถูกไหมคะ
2: เริ่มเปลี่ยนละค่ะ
1: ค่ะแล้วจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่คะมีสัญญาณอะไรบ้าง
2: จริงๆคาดการไว้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงวันที่23 24ไปแล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะในช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีแต่จะไปเน้นในช่วงบ่ายค่ำวันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ไปที่กรีฑาก่อนครับบิวภูริพลบุญสอนครับยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตอนนี้ก็เป็น World Athletics Update อันดับล่าสุดนะครับภูริพลบุญสอนก็ขึ้นแท่นเบอร์1ของเอเชียทั้งวิ่ง100เมตร200เมตรรั้งอันดับที่29แล้วก็23ของโลกตามลำดับส่วนจอร์จชัวร์ครับก็อยู่ที่6ของเอเชียวิ่ง400เมตรนะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงครับบัวกมลวรรณยอดเพชรครับโชว์ฟอร์มแกร่งเฉือนชนะเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ในศึกเทนนิสอาชีพอิสลามาบัดที่ประเทศปากีสถานนะครับส่วนกรณีที่มีประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้นะครับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทก็ยืนยันผลการตรวจรถโกคาร์ทน้องพายุนะครับพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์พบเครื่องยนต์ไม่ตรงกับข้อกำหนดรุ่นเคเดตปีเตรียมส่งผลให้ผู้จัดพิจารณาในขณะที่ IAME Asia ก็บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข011150เนี่ยต้องใช้เสื้อสูบรุ่นใหม่ให้ตรงกับสเปคของการแข่งขันนะครับส่วนทีมยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ตามขั้นตอนอยู่นะครับและมีข่าวของแบดมินตันนะครับมิวพรประวีช่อชูวงและคู่ชายคู่พีโอโมเนี่ยครับคืนฟอร์มเก่งคลิกชนะคู่แข่งตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026นะครับในขณะที่บาสเฟมและก็อีคิวพนิชพลพ่ายคู่แข่งตกรอบ2อย่างน่าเสียดายทีเดียวครับ
1: ค่ะน่าเสียดายมากเสียดายแทนอีคิวนะคะที่ได้ในเกมแรกแล้ว2เกมหลังก็แพ้มือ2โลกนะคะคริสโตโปปอฟที่ไล่จี้คะแนน

0: ของน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ตกรอบแรกรายการนี้ไปต้องไปลุ้นว่าจบรายการนี้แล้วคะแนนอันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะลาจากกันที่รายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1573.01 จุดนะคะลดลง 2.87 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 58,483.65 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่33.54 บาทนะคะส่วนราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 65,750 บาทขายออกบาทละ 65,950 บาทค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 64,430 บาทและขายออกบาทละ 66,750 บาทค่ะขอบคุณดร.นิตินันท์สำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการวิเคราะห์การเสนอแก้ไขร่างกฎหมาย4ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรท่ามกลางเสียงประชาชนที่คัดค้านมากกว่า 60% นะคะวันนี้นักวิชาการนักผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนคุณชำนาญจันทร์เรืองคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
4: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา55นาที
5: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
6: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดของกฎหมายที่กำลังมีการพิจารณาโดยผ่านการแสดงความเห็นต่อร่างการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับที่เราได้พูดกันมาและสังคมได้สื่อสารกันในหลายช่องทางนะคะที่มีความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนนะคะอาจารย์ชำนาญจันทร์เรืองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ชำนาญสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ

0: ค่ะเรื่องราวของการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินะคะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมของกฎหมาย4ฉบับที่ดูแล1องค์การแล้วก็3กองทุนก็คือสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็1องค์การคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่หมดเขตไปเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเราคุยเรื่องนี้กันหลายมิติและในรายการนี้ด้วยและในหลายสื่อวันนี้ถามอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายนะคะการเสนอแก้ไขกฎหมายนี้โดยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีที่เสนอแก้ของสสส.เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77เนา
0: ะ
1: ครับก็เอาง่ายๆถ้าคิดแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คิดว่าเขาต้องการให้เห็นว่ามันน่าจะผ่านการตรวจสอบถ่วงดุลสอบถามจากสมาชิกสภารัฐสภาพวกนี้แน่นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
0: ค่ะ
1: เพราะเขามองว่าปัจจุบันนี้มันตรวจสอบการใช้งบประมาณไม่ได้ทวงติงไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าผมเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบเพราะว่าของไทย PBS หรือทั้ง4ฉบับเนี่ยมันต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อรายงานประจำปีอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่การงบประมาณเนี่ยเพราะว่าเงินที่ไปสนับสนุนเนี่ยมันตัดออกไปเลยไงมันไม่ได้เข้าสู่ระบบงบประมาณพูดง่ายๆก็คือไม่เป็นรายได้ของรัฐอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาตัดมาอย่างนี้มาเข้าระบบงบประมาณตัวรายได้ของรัฐก็จะยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะดูดีขึ้นเอาง่ายๆแล้วกันนะครับมองในผลในแง่ของกฎหมายในแง่ของกฎหมายก็แน่นอนแหละครับรัฐสภามีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายที่คิดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าขั้นตอนแน่นอนนะครับมันต้องใช้ต้องผ่านความเอาฟังความคิดเห็นตามมาตรา77นะครับ
0: ค่ะการเสนอแก้ไขกฎหมายทั้ง4ฉบับที่ว่าเนี่ยก็อย่างเรื่องวินัยการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นสำคัญและมีการแก้ไขเรื่องเดียวคือแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนเหล่านี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าข้อดีคือทำให้ตัวเลขงบประมาณรัฐเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้ดูแลโดยสภาเหล่านี้เป็นต้นจริงๆแล้วในแง่ของการเสนอแก้ไขกฎหมายโดยที่เราก็ได้ทราบว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานไม่รู้ตัวมาก่อนเลยและรู้พร้อมสื่อรู้พร้อมประชาชนปกติขั้นตอนเป็นแบบนี้ไหมคะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องหารือใครเพราะเห็นชอบว่าถ้าแก้แล้วมันดีขึ้นแน่นอนอะไรแบบนี้คิดแบบนี้ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อการยกร่างกฎหมายพูดง่ายๆคือแก้กฎหมายมันปกติมันก็จะยังไม่ได้มีการเผยแพร่อะไรแล้วก็ขั้นตอนมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่อยู่เชิงสะพานบันไดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการกฎหมายที่จะเข้าสภาการเสนอกฎหมายมันมีได้3ทางเนาะคือคณะรัฐมนตรีคือถือว่ากฎหมายรัฐบาลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนกรณีนี้คุณสุภชัยใช้กรณีนี้นะครับและกรณีที่3ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอซึ่งจะเสนอได้เฉพาะหมวด3โดยว่าหมวดสิทธิเสรีภาพแล้วก็หมวด5คือหมวดหน้าที่ของรัฐคือมันมี3ช่องทางนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นช่องทางที่2ก็คือเมื่อช่องทางที่2เนี่ยเขาก็จะมีระบบรับฟังความคิดเห็นโดยใช้ระบบทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
0: รัฐสภา
1: ผู้แทนราษฎรรัฐสภาก็ได้มันเว็บไซต์เดียวกันก็เมื่อมันเป็นช่องทางนี้มันเป็นการเตรียมว่าประชาชนจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่ได้บอกว่าเอาหรือไม่เอานะครับเพราะว่าคำถามมันมีอยู่ 3-4 คำถามเช่นข้อมูลทั่วไปใช่ไหมอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีความคิดเห็น
0: เห็นด้วยหรือคัดค้าน
1: ไม่อย่างไรแล้วก็จะให้แก้เรื่องอะไรมีข้อคิดเห็นอะไรอย่างไรมันก็จะไปประกอบการพิจารณาแต่กฎหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีเขาเขียนบัญญัติไว้ว่าถ้ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องให้นายกรัฐมนตรีผู้รับรองในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารเพราะว่าโดยหลักก็ถือว่าเมื่อมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการต้องหาเงินประมาณต้องให้เขารับรองก่อนรับรองให้เข้าสภาเนี่ยนะ

0: การเงินใช่ไหมคะที่ถกเถียงกันอยู่อืมค่ะซึ่งบางประเทศไม่ต้องรับรองถือเป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: ก็ประมาณผมดูตัวเลขแล้วประมาณครึ่งๆนะไม่ใช่ทั้งหมด
0: อ๋อค่ะทีนี้ประเด็นของการที่มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไม่ได้มีสภาพบังคับว่าถ้าประชาชนคัดค้านไม่ได้มีเพดานใดๆเลยว่ามีผลอย่างไรเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นที่เอาไปประกอบในขั้นตอนต่อไปอย่างนั้นเหรอคะ
1: ถูกต้องแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนะ
0: ค่ะ
1: กฎหมายที่ไม่ผ่านเวลามีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันเคยมีกฎหมายของพรรคผมจำไม่ได้มันเป็นอนาคตใหม่หรือก้าวไกลเลยเรียกว่าพรรคส้มกันแล้วกันนะครับก็เคยเสนอเข้าไปถ้ามันไม่ผ่านเขาก็ระดมกันใช้วิธีการระดมพอไม่ผ่านเสร็จมันก็เข้าไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะก
0: ็
1: สอบถามกันหลายคนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ไม่ผ่านความคิดเห็นของมาตรา77เนี่ยถึงหมายว่าคือไม่เห็นชอบ
0: ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยจะไม่ได้เข้า
1: ผ่านออกมาใช้ไม่ได้ผ่านออกมาใช้ไม่ได้เข้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความชอบธรรมแล้วมันจะมีประเด็นข้อมันประเด็นมันจะมีประเด็นทางความชอบที่รัฐธรรมนูญ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแน่นอนแหละครับขั้นตอนสุดท้ายสมมติว่ามันถ้าเขาดันเข้าไปได้จริงๆนะ
0: ค่ะ
1: นายกรับรองเสร็จเข้าสภาผู้แทน1 2 3วาระเสร็จเข้าไปวุฒิสภาอะไรผ่านมาเสร็จเนี่ยเขาจะต้องรอไว้5วันก่อนนะครับรอไว้5วันมันจะมีคนยื่นสารรัฐธรรมนูญแน่นอน
0: มัน
1: มีคนยื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเอาประเด็นเนี่ยคือประชาชนเนี่ยมันเป็นการใช้ความคิดเห็นเป็นประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นว่ามันขัดตัวนี้มั้ยมันละเมิดหลักการนี้มั้ยขณะประชาชนทักท้วงแล้วเนี่ยก็ยังเสนอเข้ามามันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้น
1: เสร็จแล้วถึงจะตุนข้าวถวายครับตุนข้าวลงตลอดใจ
0: ห้าวันนั้นอ๋อเป็นการหน่วงเวลาดูว่าจะมีใครคัดค้านอย่างไรไหมจึงจะสามารถทุนกล้าวได
1: ้สสสหรือสวหรือทั้งสสและสว1ใน10ก็เสนอส่งชื่อเข้าไปหรือว่า550คนใช่ไหมสสที่500ใช่ไหมสสว200ก็20คนถ้าทั้งหมด700ก็70คน
0: ค่ะ
1: เสนอเข้าไปได้ก็มีบ่อยๆฮะหลายฉบับ
0: ค่ะความหมายก็คือว่าแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะก็คือมี2ทางก็คือแม้ว่าประชาชนคัดค้านแต่ถ้านายกเซ็นรับรองก็ผ่านเข้าไปได้แต่มีช่วงเวลาอีก5วันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วให้สามารถยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระเพื่อคัดค้านและชี้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ว่ามันละเมิดความเห็นของประชาชนอธิปไตยที่มีประชาชน
1: ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่อ๋อชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นคือช่องทางหนึ่งส่วนประเด็นของอีกอันนึงก็คือในท่ามกลางเสียงคัดค้านเนี้ยยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยใช่หรือไม่คะว่ากฎหมายที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยเคยผ่านเข้าไปได้
1: ครับไม่ได้ไม่เคยมี
0: ไม่เคยมีเลย
1: มันจะเป็นเทคนิคนะครับก็จะไปแก้ปรับปรุงใหม่ไปพูดง่ายๆไปล้างน้ำไปเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งไปอะไรก็ทำกันมาก็เข็นเข้าไป
0: หมายถึงว่ายังมีช่องทางที่จะทำให้ไม่เป็นกฎหมายฉบับนี้ไม่ที่จะไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้ถูกไหมฮะโดยไปเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใส่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรายละเอียดจริงๆไอ้หลักการของกฎหมายสี่ฉบับมันแค่มาตราเดียวแค่เรื่องไอ้แหล่งรายได้เท่านั้นเองใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็จะต้องไปแก้นะครับ
0: ค่ะทีนี้การแก้ไขนั้นเนี่ยมันมีหลักการไหมคะว่าการแก้ไขกฎหมายมันก็จะเป็นกลายเป็นอีกฉบับหนึ่งคือจะพยายามทำให้เป็นไม่ใช่ฉบับนี้มันก็เป็นฉบับใหม่แล้วมันไม่ต้องผ่านกระบวนการตามมาตรา77นี้อีกหรอคะอาจารย์
1: อ๋อไม่ผ่านอีกก็กลับเข้ามาใหม
0: ่ก็กลับเข้ามาใหม่ให้ฟังความคิดเห็นใหม่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เขาก็จะใช้วิธีการอะไรของเขาอ่ะนะครับซึ่งก็มัน2วันสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันระดมกันปกติแล้วการลงความเห็นรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์ของรัฐสภาเนี่ยมีไม่กี่ฉบับหรอกที่จะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้บางฉบับผ่านมาด้วยคะแนนหลักสิบด้วยซ้ำไป
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
1: คือคนเขาไม่สนใจเพราะกฎหมายมันมีเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: เสนอเข้าไปมันเยอะคนบางทีเขาไม่สนใจเขาไม่เปิดไปดูอันนี้คนสนใจเยอะนะครับสนใจเยอะเขา
0: ใช่ตัวเลขยอด
1: ใช่ไหมเฉพาะของไทย PBS ใช่ไหมฮะ
0: ไทย PBS คนเข้าไปดูเป็นแสนแสดงความเห็น
1: แสนนะจังใช
0: ่แสดงความเห็นประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ
1: แล้วก็คนผมดูแล้ว
0: ใช่แล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยเนี่ย ประมาณ7ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านร่างกฎหมายนี้ประมาณ70

0: 60% นะคะเช่นเดียวกับองค์กรอื่นแต่สสส.นี่สูงกว่าเพราะมีผู้ไปคัดค้านสูงมากทำให้ตัวเลขผู้คัดค้านอยู่ที่ 89% เกือบ 90% นะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณแบบนี้เคยมีมาก่อนไหมคะอาจารย
1: ์มันก็มีแต่ว่าเป็นกฎหมายของภาคส้มที่ผมเอาชื่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีอีกนะรู้สึกจะมีอีกฉบับนึงที่เราจดหมายเงียบๆอ่ะเรื่องภาษีบ้านเกิดมันนอนนะฮะที่ว่าให้ปปช.เรียกเก็บภาษีได้ก็มีคนเข้าไปไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ต้องเลยจากสี่ฉบับเนี่ยซึ่งแล้วไปหยบโยนแต่มันเงียบๆคนไม่เคยรู
0: ้แล้วผ่านไปไหมคะไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านเหมือนกันเพราะว่ารับการต่อต้านเพราะว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันคือพูดง่ายๆว่าเขาจะเอาแบบญี่ปุ่นนะแต่ว่าของไทยเราของที่เขาเสนอเข้าไปก็คือเก็บภาษีได้แต่ว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรเนี่ยก็ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนออกหลักเกณฑ์ที่มันก็ผิดวัตถุประสงค์ไง
0: ค่ะ
1: รู้ทันกันเขาก็ไม่เอานะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาวัดใจไหมคะอาจารย์หรือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเห็นสัญญาณออกมาบอกว่าก็คงนำข้อมูลนี้มาประกอบในหลักการและเหตุผลแล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะมองทั้งในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มีการมีสมาชิกพรรคเสนอนี่มาและในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเราจะเห็นอะไรบ้างจากการตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีในท้ายที่สุดของทั้ง4ฉบับนี้อาจารย์มองว่ามันจะชี้ให้เห็นอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ในฐานะนักรัฐศาสตร์นี่นะนะฮะทางกฎหมายมหาชนเนี่ยคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งทางการเมืองใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: แน่นอนนะครับเขาก็ต้องดูกระแสการเมืองไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการหรือระบอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าประชาชนไม่เอาเนี่ยไปต่อไปได้
0: ค่ะ
1: แม้แต่พูดง่ายๆสมัยคสช.สมัยที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ๆตอนแรกเนี่ยยังไม่มีเรื่องว่าด้วยการทำประชามติได้ซ้ำไปฉบับ60นะ
0: ค่ะ
1: 50มีใช่ไหม60เขามาแก้ทีหลังเองคือเขาต้องมั่นใจว่าประชาชนเอาเขาถึงจะนั่นอันนี้ยิ่งคนต้านขนาดนี้เนี่ยเขาผมว่าเขาคงไม่สืบต่ออาจจะรอระยะเวลาหรือไปปรับปรุงไปล้างน้ำแต่งหน้าทาปากใหม่อะไรเงี้ยว่าไปต่อไปหรือมันคงมีหาวิธีอื่นซึ่งอาจจะเป็นระบบวิธีใช้ระบบวิธีใหม่ถ้ามันใช้เหมือนเดิมหลักการเดิมมันก็เห็นชัดว่ามันเป็นของเดิมฉบับเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่านายกตีนไม่น่าจะตัดสินใจคือระบบพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการรอจนลืมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเงียบเงียบซึ่งไม่กล้าทำหรอกผมคิดว่าไม่กล้าทำหรอกในทางการเมืองโดยเฉพาะตอนร้อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าขนาดประชุมIMFผู้ว่านี่คนยังมาประท้วงห้ามแล้วห้ามอีกประกาศเขตห้ามชุมนุมเขาก็ยังไปกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ขนาดไกลตัวแบบชาวบ้านทั่วไปนะแต่ว่าโอเคคนที่เขาอยู่เกินฝ่ามือแล้วเขาก็รู้นะครับแล้วก็ทบเขา
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าในท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรงและการที่นายกรัฐมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งก็คำนึงถึงเสียงประชาชนในเหมือนกับเป็นประเทศปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีการผลักดันกฎหมายหน้าตาแบบนี้แบบเดิมนี้เข้าไปอาจจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงหลังจากนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วยิ่งไปตกตอนศาลรัฐธรรมนูญนี่ตายเลยนะต้องลาออกอย่างเดียวยุบสภาก็ไม่ได้เลยไม่ใช่ความผิดของสภา
0: อ๋อเขาต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยว่าถ้ายังดันต่ออาจจะโดนใน5วันนั้น
1: ใช่ๆครับ
0: โอกาสที่มันจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสูงขนาดนั้นไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ก็คนเป็นแสนเลยมันไม่ใช่ว่าเออมันไม่ได้ว่าคนจำนวนน้อยเป็นแสนแล้วไม่ได้กระแสเยอะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมตำรวจความคิดเห็นไม่ว่าทางครูทางอะไรต่างๆกันนะของโค้ชเอกชนแล้วก็ทำกันมันก็มีคนไม่เห็นชอบกันเยอะๆไม่เห็นด้วยกันเยอะ
0: ค่ะ
1: คงไม่กล้าฝืนกระแสหรอกนะครับยิ่งกระแสไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้นะครับ
0: หลายเรื่องมากแล้วกำลังจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
1: ใช่ใช่ครับแล้วนิดนึงตัวลืมก็มีคนไปถามผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุขชัยเมื่อวันศุกร์นะ
0: ค่ะ
1: ว่าเราจะทำยังไงเพราะคะแนนวันนั้นมันออกมามันยังไงมันคือตัดเที่ยงคืนมัน72ใช่ไหมเห็นด้วยใช่ไหมใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ค่ะไม่ตอบ
0: เพราะฉะนั้นแม้พอพูดอาจารย์พูดถึงเที่ยงคืนมันมีอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คือก็มีพวกเราก็มอนิเตอร์กันมีสื่อมอนิเตอร์กันแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนคะแนนยังมีการแสดงความเห็นด้วยเพิ่มขึ้นอีก6

0: 6,000 กว่าคนจนถึงเกือบ9โมงเช้าโดยเฉพาะไทย PBS ที่เขาเสนอข่าวกันบ่อยๆนี่นะคะมันมีความหมายอย่างไรอะไรนะคะอาจารย
1: ์ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้คือทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขาออกมาย
0: อมรับ
1: ว่าแล้วนะคร
0: ับ ค่ะ
1: บอกว่าเขาคิดไม่ถึงว่ามันจะมี
0: คนจะสนใจขนาดนี
1: ้เขาไม่ได้ปิดระบบ
0: เลยเขียนโปรแกรมระบบไม่ดี
1: แต่ว่าเขาบอกว่ามีคนค้างอยู่ในระบบก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่อได้แต่ว่าเขาจะไปตัดยอดเอาเที่ยงคืนซึ่งก็คือ72ก็ต้องคอยตรวจสอบกันเพราะรายงานออกมามันต้องภายในอาทิตย์นี้ประมาณอาทิตย์นึงก็ออกมาละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันทำไว
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์แม้ว่าในที่สุดแล้วเสียงคัดค้านจะมีพลังทำให้ไปต่อยากหรือไปต่อไม่ได้ในที่สุดเนี่ย4หน่วยงานนี้ต้องทบทวนตัวเองไหมคะอาจารย์ทำไมจึงถูกตั้งคำถามก็มีคนแสดงความเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้อาจจะโดยบริสุทธิ์ใจก็อาจจะมีเหมือนกันควรจะปรับตัวเองอย่างไรหรือไม่หรือเรามองได้แค่มันเป็นการเมืองหรือเป็นนโยบายของภาคภูมิใจไทยที่บอกว่าจะเอางบประมาณนอกระบบเข้ามาให้ได้เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้2นาทีสุดท้ายค่ะ
1: อ๋อมันต้องแยกประเด็นนะฮะเรื่องการวิธีการจัดการกับภาษีสรรพสามิตทั้งหลายเรื่องภาษีบาปเนี่ยกับการปรับปรุงภายในการแก้ไขภายในปรับปรุงองค์กรต้องมีอยู่แล้วครับมีข้อข้องใจเยอะไม่ว่าจะเป็นใน TBS หรือสสส.เรียนต่างๆมีปัญหาเรื่องการบริหารงานปัญหาเรื่องความโปร่งใสปัญหาที่จะต้องตอบคำถามเยอะแม้แต่ตัวผมเองที่จะไม่เห็นถึงจะไม่เห็นด้วยที่มีการแก้ไขเปลี่ยนวิธีการระบบมาแต่ต้องมีปัญหาข้อข้องใจเยอะไม่ว่าแม้ในการดำเนินงานของทั้ง4องค์กรเนี่ยครับเยอะ
0: ค่ะ
1: จนเขาได้ชื่อว่าองค์กรนี้เป็นของใครของใครที่มีอาณาจักรของใครอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นต่างหากไปเลยครับต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องมองตัวเองนะครับแม้แต่วันที่แถลงข่าวระหว่างสตง.กับทางไทยทีวีเอสแนนปรากฏว่าเขาแนนไทยทีวีเอสขนาดมืออาชีพทั้งสองคนมาชี้แจงก็ยังสู้สตง.ยังไม่ได้นะเฉพาะประเด็นในการที่ดีเบตกันเนี่ยนะถึงจะคนละเวลาต่างกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนหนึ่งก็เห็นว่าต้องมีการปรับตัวเองเงินของใครเงินเป็นหลักหลายพันล้านต้องใช้เงินขนาดนี้เชียวหรือกับกิจการในทำนองนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็มีข้อคำถาม
1: คือยังไงถึงจะไม่เข้าระบบงบประมาณมันก็คือภาษีราษฎรนั่นแหละเงินของประชาชนนั่นแหละทั้งหมด
0: ค่ะแต่ระบบการเก็บเงินบำรุงจากภาษีสรรพสามิตเหล่านี้ก็น่าจะยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมกับความรับผิดชอบร่วมอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์สั้นๆค่ะ
1: แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนนะเพราะว่ามันทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนจ่ายไปคนจนภาษีพวกนี้เป็นภาษีคนจนคนรวยจ่ายเท่ากันนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ได้ค่ะเอาละค่ะได้ข้อมูลความเห็นจากอาจารย์ชำนาญจันเรืองนักเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะมีโอกาสคงได้คุยกันอีกสวัสดีค่ะ
1: คุณดีครับยินดีครับผมก็ติดข่าวจุฬาเนี่ยแหละคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรประวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027